0: FM News. EFM News. EFM News. EFM News.
1: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
3: ัฐบาลเดินหน้ารับฟังความเห็นร่างพรบกัญชาเชิญชวนประชาชนร่วมกำหนดทิศทางกฎหมายกัญชากัญชงผ่านช่องทางออนไลน์หลัก2ช่องทางได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่1กรกฎาคม2569คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
4: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงช่วงที่2จากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนตั้งแต่วันนี้ถึง1กรกฎาคมเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงกฎหมายให้มีความรัดกุมโดยการรับฟังความเห็นช่วงที่1ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเป็นการรับฟังความคิดเห็นเชิงหลักการส่วนช่วงที่2เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อรายละเอียดของร่างพรบ.โดยตรงโดยสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th และเว็บไซต์กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกหลังจากนั้นจะเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก่อนจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาในลำดับถัดไปซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการควบคุมที่ชัดเจนป้องกันไม่ให้มีการนำกัญชาไปใช้ในทางที่ผิดและกลไกนี้นอกจากจะช่วยสร้างความมั่นคงทางสุขภาพให้กับประชาชนแล้วยังจะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาวได้อย่างยั่งยืนยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และมาติดตามความเคลื่อนไหวกีฬาและผลฟุตบอลโลก2026ในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสโมสรยักษ์ใหญ่ของอังกฤษขยับเข้าใกล้การสร้างสถิติเป็นเจ้าของสนามแห่งใหม่ที่มีความจุ 100,000 ที่นั่งหลังบรรลุข้อตกลงซื้อที่ดินส่วนใหญ่ที่จำเป็นต้องมีการพัฒนาโครงการบริเวณใกล้สนามโอลด์แทรฟฟอร์ดได้สำเร็จโดยก่อนหน้านี้เซอร์จิมแรดคลิฟเจ้าของร่วมของสโมสรได้ออกมาเปิดเผยวิสัยทัศน์ในการสร้างสนามแห่งใหม่เมื่อเดือนมีนาคมปี2025แต่หลังจากนั้นก็ยังไม่มีความคืบหน้าที่ชัดเจนออกสู่สาธารณะอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวระบุว่าล่าสุดทีมปีศาจแดงสามารถครอบครองพื้นที่รูปสามเหลี่ยมซึ่งมีขนาด25เอเคอร์ซึ่งเพียงพอสำหรับการก่อสร้างสนามแห่งใหม่ที่มีความจุจำนวนมหาศาลพร้อมกันนี้ยังอยู่ใกล้กับลานจอดรถด้านหลังอัฒจันทร์สแตรทฟอร์ดเอ็นของโอลด์แทรฟฟอร์ดอีกด้วยผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดสุดท้ายทีมชาติบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวีนาชนะทีมชาติกาตาร์3-1ส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันแคนาดาเจ้าภาพร่วมแพ้สวิตเซอร์แลนด์1-2ส่งผลให้กลุ่มนี้สวิตเซอร์แลนด์และแคนาดาได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะแชมป์และรองแชมป์ส่วนบอสเนียยังได้ลุ้นผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ในฐานะทีมอันดับ3ดีที่สุดจากทั้งหมด8กลุ่มขณะที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่กลุ่ม4โมร็อกโกพบกับเฮติและสกอตแลนด์พบกับแชมป์โลก5สมัยบราซิลลงเตะในเวลา5นาฬิกาส่วนกลุ่ม A แอฟริกาใต้พบกับเกาหลีใต้และสาธารณรัฐเช็กดวลกับเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกเตะพร้อมกันเวลา8นาฬิกาสุรเชษฐ์ โชติกุลรายงานครับ
6: เรียนรู้ที่จะมองเห็นความสุขต่างๆจากสิ่งรอบตัวเพราะความสุขอยู่ไม่ไกลด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา8นาฬิกาธิตรีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: ที่นี่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีในวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้เช้านี้ปตท.และบางจากปรับลดราคาน้ำมันดีเซลลดลง80สตางค์ต่อลิตรกลุ่มดีเซลราคายังคงเดิมกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศฝนยังตกต่อเนื่องหลายพื้นที่28ถึง30มิถุนายนฝนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานประชุมสภากลาโหมในเช้าวันนี้กรมการสรรพกำลังกลาโหมเรียกกำลังพลสำรองเข้ารับราชการทหารประจำปี2569ระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนเพื่อให้กำลังพลสำรองได้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับกำลังประจำการได้อย่างมีประสิทธิภาพครบรอบ76ปีสงครามเกาหลี25มิถุนายนรำลึกวีรกรรมกองพันพยัคฆ์น้อยวีรชนไทยร่วมรบกับ UN ด้วยความกล้าหาญสมรภูมินี้ทหารไทยพลีชีพ136นายประชาชนครูนักเรียนตำบลบ้านแหลจังหวัดยะลา150คนร่วมเดินรณรงค์ต้านความรุนแรงหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครูพร้อมเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างพื้นที่ปลอดภัยในโรงเรียนเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับชุมชนและร่วมกันสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนปูตินเปิดเผยรัสเซียอัปเกรดนิวเคลียร์3เหล่ารวมทั้งทดลองยุทโธปกรณ์ทางทหารมากกว่า 1,000 รุ่นเพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โลกยังห่างไกลจากความมีเสถียรภาพหลายภูมิภาคยังเกิดความเสี่ยงจากความขัดแย้งเกาหลีเหนือตั้งเป้าสร้างเรือรบขนาด 5,000 ตันให้ได้ปีละ2ลำภายใน5ปีข้างหน้าเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพเรือเกาหลีเหนือพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: พบกับรายการกองทบกเพื่อประชาชนค่ะวันนี้เช้าวันพฤหัสบดี25 มิถุนายน 2569พบกับดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายการตัวคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM รวมไปถึงคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio เช้าวันนี้ด้วยนะฮะ
0: ค่ะสวัสดีคุณอาร์ตค่ะ
1: คุณนิตยาบางกรวยครับ
0: คุณสวัสดิ์ชาดาคุณนิ่มจันทสิงห์คุณธิดาโตมาสค่ะ
1: ครับนะคุณสังเวียนศรีสุขจากจังหวัดน่าน
0: คุณรัตนาด้วยนะคะคุณสุรศักดิ์จากภูเก็ตบอกว่าเมื่อคืนฝนตก
1: ครับนะคุณมิสพัชรีเวสารนันท์อรุณสวัสดิ์นะฮะ
0: ค่ะ
1: คุณเพ็ญอุตสาด้วยนะ
0: คุณลาวของเจียมจากอุบลค่ะ
1: ครับทุกท่านที่แวะเข้ามาในเช้าวันนี้ก็มาเติมกำลังใจให้กันนะครับทุกวันนี้ถ้ามีกำลังใจแล้วก็ก้าวต่อไปได้นะครับคุณต้องมีขันสารัตด้วยนะฮะนะบางท่านบอกว่ากาแฟดำเรียบร้อยแล้วนะคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นี่เองนะฮ
0: ะ
1: บอกกาแฟดำเรียบร้อยเติมพลังนะฮะวันนี้มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในโอกาสครบ15 วันวันสิ้นพระชนที่เรียกว่าบำเพ็ญพระราชกุศลปานรสมวานนั่นเองนะครับซึ่งก็จะส่งบำเพ็ญพระราชกุศลที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งมากำหนดการนะครับมีการประกอบพิธีในวันนี้กับวันพรุ่งนี
0: ้
1: วันนี้ในภาคเย็นแล้วก็พรุ่งนี้ในภาคเช้าครับ
0: ค่ะก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะคะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะเสด็จไปในการพระราชพิธีดังกล่าวจุดคัดกรองจะเปิดในเวลา12 นาฬิกาค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้นะคะจุดคัดกรองพี่น้องประชาชนก็จะเปิดในเวลา17 นาฬิกาทีนี้เนื่องจากว่ามีพระราชพิธีดังกล่าวสำนักพระราชวังจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงการเข้าชมและสักการะการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง12 นาฬิกาจุดอุโมงค์ที่บริเวณทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในเวลา11 นาฬิกาก็คือเปิดให้เข้าชมในครึ่งวันเช้าค่ะ
1: ครับปันนรสมวานแปลว่าในวาระครบวันที่15นั่นเองนะปันนรสแปลว่า15ปันนรสมะแปลว่าที่15
0: ค่ะ
1: นะครับเพราะฉะนั้นการบำเพ็ญกุศลนะครับจริงๆก็มีทั้งประชาชนคนทั่วไปก็เรียกว่าทำบุญ15 วันนะครับ15วันที่นับตั้งแต่วันแรกที่จากไปนะครับก็นับไป15วันนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเรียกว่าปันนรสมวานนะครับซึ่งก็มีพิธีต่างๆเช่นการสวดพระพุทธมนต์หรือถวายพระทหารเพลถวายทหารเช้าแล้วแต่นี่นะครับส่วนในการประกอบพิธีเนี่ยก็มีการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่จากไปนะครับในครั้งนี้ก็เป็นการบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระกุศลนะครับแด่พระองค์พานั่นเอง
0: ค่ะก็ส่วนภูมิภาคแล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยมีการจัดกิจกรรมขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดค่ะหรือว่าสถานที่ที่จังหวัดนั้นกำหนดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะคะเชิญชวนนะคะโอกาสสำคัญนี้ร่วมทำดีพร้อมกันค่ะ
1: ครับในส่วนของกองทัพบกนะครับโดยกองทัพภาคทุกกองทัพภาคเลยนะครับแล้วก็ส่วนกลางก็เช่นเดียวกันก็มีการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวานเช่นเดียวกันนะครับให้กำลังพลทุกนายได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีแล้วก็แสดงความอาลัยนะครับเช้านี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกหรือบกทบเนี่ยนะครับก็ได้นิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์นะครับก็มีพระสงฆ์จากวัดอินทรวิหารแล้วก็พระสงฆ์มารับบิณฑบาตนะครับจากวัดหงรัตนาราม40 รูปด้วยนะครับ
0: ค่ะบางหน่วยร่วมทำความดีไปแล้วค่ะคุณสุธีกองพลทหารม้าที่1โดยกองพันทหารม้าที่15กรมทหารม้าที่2ก็จัดกำลังพลจิตอาสานะคะเข้าไปพัฒนาวัดวาอารามให้มีความสวยงามแล้วก็เหมาะแก่การปฏิบัติศาสนกิจของพระภิกษุสงฆ์แล้วก็พุทธศาสนิกชนค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระพันปีหลวงและถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภามีการจัดขึ้น ึ้นที่วัดฝายแกค่ะตำบลถึมตองอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนั่นเองค่ะ
1: ครับช่วงเย็นวันนี้นะครับติดตามรับชมรับฟังการถ่ายทอดสดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับใกล้ๆ 5:00 น.นะครับประมาณ 16:45 น.เป็นต้นไปครับ
0: คร
1: ับไปดูในส่วนของการจัดงานหรือการบำเพ็ญกุศล ถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับเมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มอบให้พลตรีธีรสมบัติสิรินะครับเลขานุการกองทัพบกนะครับเป็นผู้แทนในการนำเครื่องสักการะเข้าเฝ้าถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามครับเนี่ยก็ไปที่พระวิหารของวัดราชบพิตรนั่นเองนะครับ
0: มุมนี้ที่คุ้นเคยนะคะ
1: ใช่ครับ
0: สวยงามมากๆเลยทีเดียวนะคะทรงเป็นศูนย์รวมแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนไทยทหารทุกเหล่าทัพต่างน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและร่วมถวายความจงรักภักดีหน่วยงานต่างๆสามารถเข้าร่วมลงนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชได้วันนี้นะคะวันพฤหัสบดี25มิถุนายนเวลา 9:00 นจนถึงเวลา 16:00 นที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามค่ะ
1: ครับเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมก็ไปด้วยนะฮะพลตรีกิตติภพเทียนสิริวงศ์เป็นผู้แทนปลัดกระทรวงกลาโหมครับเมื่อวานนี้มีการเปิดการจัดการเสริมทักษะผู้บังคับหน่วยระดับสูงในการสื่อสารต่อสาธารณะเรื่องนี้ต้องฝึกกัน
0: ต้องฝึกนะคะ
1: นะครับผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะครับให้มีการฝึกอบรมเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานนี้พลเอกอนุภาพสิริมณฑลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการเสริมทักษะผู้บังคับหน่วยระดับสูงในการสื่อสารต่อสาธารณะประจำปี2569ซึ่งก็จัดโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับระหว่างวันที่24ถึง26มิถุนายนนี้ที่โรงแรม SD Avenue เขตบางพลัดกรุงเทพมหานครครับ
0: ค่ะการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญนะคะคุณสุธีโดยเฉพาะในเรื่องของสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่ต้องรับมือนั่นเองนะคะทหารรอนอกเหนือจากในเรื่องของความเข้มแข็งแล้วการสื่อสารต้องตรงไปตรงมาแล้วก็ได้ข้อเท็จจริงด้วยนะคะก็มีการฝึกในเรื่องของการให้สัมภาษณ์ค่ะการนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่อสื่อมวลชนไปสู่สาธารณะอย่างถูกต้องน่าเชื่อถือรวดเร็วทันสถานการณ์ที่ผ่านมากองทัพบกก็ได้จัดฝึกอบรมมาตั้งแต่ปี2545นานอยู่นะคะรวมทั้งหมดเนี่ย9รุ่นแล้วมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพบกที่ผ่านการฝึกอบรมรวม207นายสำหรับในปีนี้นะคะผู้เข้ารับการอบรมก็ประกอบด้วยผู้บังคับหน่วยระดับผู้บัญชาการกองพลและระดับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกหรือเทียบเท่าคือระดับพลตรีนะคะในส่วนขอในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเนี่ยคือทั่วประเทศเลยนะคะรวมทั้งหมด33นายด้วยกันค่ะจัดการบรรยายมากมายหลายอย่างจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสื่อสารมวลชนเขาจัดให้มีการศึกษาดูงานของสื่อมวลชนที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกหรือว่าช่อง5ด้วยแล้วก็ฝึกปฏิบัติการให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนและสัมภาษณ์ในภาวะวิกฤตค่ะ
1: ครับคุณดวงกมลก็ไปร่วมเป็นวิทยากรด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับในโอกาสนี้หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาก็ระบุว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นยุคที่สังคมต้องการข่าวสารอย่างรวดเร็วในทุกมิติส่งผลให้สื่อมวลชนต้องทำหน้าที่แข่งขันกับเวลาในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ได้รับความสนใจจากสังคมซึ่งผู้บัญชาการทหารบกก็ได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีนโยบายเน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดำเนินการสื่อสารเชิงรุกเร่งให้ข้อเท็จจริงที่ถูกต้องชัดเจนแก่สื่อมวลชนอย่างทันท่วงทีดังนั้นผู้บังคับบัญชาในระดับกองพลและมณฑลทหารบกหรือเทียบเท่าขึ้นไปจำเป็นจะต้องมีความรู้ความสามารถในการแถลงข่าวรวมถึงการสื่อสารข้อเท็จจริงแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือนำไปบิดเบือนสร้างข่าวปลอมสู่สังคมดำรงความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกองทัพบกอย่างยั่งยืนครับ
0: ค่ะไปดูเรื่องของน้ำจิตน้ำใจกันบ้างค่ะคุณสุธีเมื่อวานนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ดวงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกท่านรับมอบเครื่องดื่มรวมทั้งหมดเนี่ย20,040ขวดค่ะจากผู้ใหญ่ใจดีจากคุณนรินทร์โกโรวาราเพื่อสนับสนุนกองทัพบกในการจัดกำลังพลปฏิบัติงาน ในการเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงที่จะจัดขึ้นช่วงของปลายปีนี้นะคะก็ครอบคลุมไปถึงการเตรียมความพร้อมของริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและการตั้งจุดบริการประชาชนด้วยค่ะ
1: ครับท่านเสนาธิการทหารบกก็ขอบคุณคุณนรินทร์เนี่ยนะครับที่ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งมอบกำลังใจแก่กำลังพลของกองทัพบกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวก็สะท้อนถึงน้ำใจความห่วงใยจากภาคเอกชนซ
0: ึ่
1: งก็เป็นส่วนสำคัญมากนะครับในการเสริมสร้างขวัญและก็กำลังใจตลอดจนสนับสนุนให้กำลังพลมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
0: ค่ะคุณสุธีอย่างพื้นที่กองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยเรามีอาหารให้กำลังพลในราคาเพียง10บาท
1: ครับ
0: อันนี้ต้องบอกว่ากองทัพภาคที่1เนี่ยเขามีการต่อยอดโครงการอิ่มละ10บาท
1: ครับ
0: อ๋อ1อิ่มเลยนะ10บาทเองเท่านั้นนะคะ
1: ครับ
0: ค่ะแม่ทัพภาคที่1นะคะพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่1ท่านไปเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการจำหน่ายอาหารปรุงสุก10บาทเพื่ออันนี้ไม่ได้ช่วยเหลือกำลังพลช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะรับมอบเงินสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะลดภาระค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพไปที่สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตรพื้นที่เคหะบางซื่อกรุงเทพมหานครท่านไปให้กำลังใจผู้ประกอบการแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้10บาทได้บุญได้กุศลแล้วก็อิ่มกายอิ่มใจไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: ชุมชนย่านสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกัลยาณมิตรนะฮ
0: ะ
1: ในพื้นที่บางซื่อก็ต้องขอบคุณเลยนะขอบคุณกองทัพภาคที่1เลยนะครับในการที่มาช่วยแล้วก็ขอบคุณผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้ามาร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วยนะครับ
0: 10บาทเนี่ยไม่ได้กำไรอะไรเลยนะคะ
1: ใช่ครับน้ำใจล้นล้วน
0: น้ำใจล้นล้วนเลย
1: ครับไปดูความพร้อมของชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยนะครับกองร้อยนี้นะครับก็จัดตั้งขึ้นเพื่อเตรียมรับมือช่วยเหลือประชาชนหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยนะครับพลตรีสุคนธรัตน์ชาวพงศ์รองแม่ทัพภาคที่2เดินทางเข้าตรวจความพร้อมของกองร้อยชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาครับ
0: ค่ะก็ตั้งแต่เริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการกองทัพภาคที่2เขาก็สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงต่อกองทัพภาคที่2ทุกระดับนะคะจนถึงระดับกองพันเนี่ยจัดกองร้อยบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมตลอด24ชั่วโมงค่ะรองแม่ทัพภาคที่2ท่านก็เดินทางไปรับทราบสถานการณ์นะคะสถานการณ์น้ำที่มณฑลทหารบกที่21แล้วก็เดินทางไปที่สโมสรร่วมเริงชัยค่ายสุรนารีไปดูเรื่องของความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์ต่างๆรวมถึงไปที่กองพันทหารช่างที่3กองพลทหารราบที่3ด้วยค่ะไปให้กำลังใจกำลังพลที่กำลังฝึกซ้อมเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยอยู่ด้วยค่ะ
1: ครับเอาละครับทางด้านกองร้อยมณฑลทหารบกที่18ก็ได้ฝึกยูนิสคูลในเรื่องการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเน้นในเรื่องของการฝึกปฏิบัติเรื่องของการเคลื่อนย้ายข้ามแม่น้ำหรือข้ามลำน้ำนะครับให้กับกำลังพลภายในหน่วยเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็ทักษะในการปฏิบัติงานนะครับก็กำลังพลก็ตั้งใจฝึกเลยนะฮะ
0: ค่ะดูจากภาพคุณสุธีนี่คือยุทโธปกรณ์ของทหารช่างนะที
1: ่
0: เป็นสะพานสะพานชั่วคราวข้ามลำน้ำนะคะ
1: ครับคำว่ายุทโธปกรณ์เนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์เพื่อการรบอย่างเดียวแต่เป็นอุปกรณ์ในการเพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนด้วย
0: ใช่ค่ะไปที่ภาคใต้กันบ้างนะคะที่สโมสรวีระไทยค่ายวชิรวุฒิตำบลปากพูนอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ท่านพลตรีเฉลิมพรขำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4ท่านก็ต้อนรับพลตรีวิโรจน์หนูลอยท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองกรมข่าวทหารบกและคณะในโอกาสที่เยี่ยมทดสอบการฝึกแล้วก็ตรวจสอบระบบข่าวกรองป้องกันประเทศจัดขึ้นช่วงของวันที่22ไปจนถึง26มิถุนายนนี้นะคะเพื่อทดสอบประมวลผลในเรื่องของระบบข่าวกรองป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พร้อมรับกับภัยคุกคามทุกรูปแบบโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงของประเทศและที่สำคัญที่สุดนั่นคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนไทยค่ะ
1: ครับทหารก็พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับทั้งภารกิจในหน่วยทหารเองน
0: ะคร
1: ับแล้วก็ภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะการฝึกเดินทางไกลนะครับก็เป็นภารกิจหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นการป้องกันประเทศหรือว่าช่วยเหลือประชาชนเมื่อวานนี้กองพลทหารราบที่15มีการฝึกเดินทางไกลภายในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีครับซึ่งเป็นการฝึกความพร้อมเพื่อความอดทนและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของทหารโดยมีพลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15เดินนำหน้ากำลังพลในการฝึกเดินทางไกล เดินนำเองเลยนะครับเป็นระยะทาง 7.5 กิโลเมตรครับ
0: ค่ะโอ้โหท่านเดินแล้วเนี่ยน้องทหารก็โอ้นายยังไม่เหนื่อยเลยเราจะเหนื่อยได้ยังไงนะคะต้องสู้ต่อนะคะการเดินทางไกลเนี่ยคือเดินไปด้วยแบกสัมภาระไปด้วยคือสัมภาระเครื่องสนามแล้วก็อาวุธไปด้วยเป็นการฝึกเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายความมีระเบียบวินัยแล้วก็การฝึกเอาตัวรอดในสภาวะการต่างๆที่ต้องพบเจอค่ะ
1: ครับไปดูเรื่องของการบินโดรนก็ต้องมีการฝึกต้องมีการเรียนเหมือนกันนะครับ กรมทหารราบที่3นะครับโดยฝ่ายยุทธการของกรมทหารราบที่3เนี่ยนะครับก็ได้จัดการฝึกยูนิสคูลขยายผลการอบรมการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนการฝึกการปฏิบัติทางยุทธวิธีของชุดปฏิบัติการโดรนเนี่ยนะครับเพื่อให้กำลังพลได้เสริมสร้างขีดความสามารถได้พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการใช้โดรนให้กับหน่วยขึ้นตรงของกรมทหารราบที่3ซึ่งกำลังพลก็ได้ทำข้อสอบเพื่อขอใบขับขี่
0: ขับขี่โดรน
1: ต้องมีใบขับขี่ด้วยนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะฮะก็มีหนังสือการขึ้นทะเบียนของผู้บังคับหรือปล่อยอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมเพื่อให้กำลังพลได้มีหนังสือการขึ้นทะเบียนแล้วก็เป็นการปฏิบัติไปตามกฎหมายในการใช้โดรนทางพลเรือนเพื่อเพิ่มทักษะการบังคับโดรนเตรียมความพร้อมเมื่อต้องออกปฏิบัติงานจริงในอนาคตครับ
0: ค่ะคือน้องๆทหารใหม่เขาก็ได้เรียนเรื่องของการฝึกโดรนด้วยนะคะก่อนหน้านี้ก็คือพาไปสอบใบขับขี
1: ่
0: เรียนเรื่องของการขับรถยนต์ตอนนี้ขับโดรนแล้วก็ต้องมีใบขับโดรนด้วย
1: แม้จะไม่ได้ขี่แต่ก็ขับ
0: ครับค่ะไปที่เรื่องของการหนุนกำลังใจให้ครูใต้กันบ้างนะคะไปที่ค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีนะคะภาคใต้อีกครั้งหนึ่งท่านพลทอนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะท่านก็ต้อนรับนายจรุงวิทย์เจริญตาขออภัยค่ะเจริญจาตุรงค์ท่านเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดยะลาพร้อมกับคณะกรรมการจัดงานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รุ่นที่11เข้าพบปะหาหรือการประสานความร่วมมือกันค่ะเรื่องของความคืบหน้าในการจัดเตรียมพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้วายชนจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่4จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กิจกรรมที่ชื่อว่าหนุนแรงใจช่วยครูใต้ปีที่19ครั้งที่150กำหนดจัดขึ้นในวันที่11กรกฎาคมที่กำลังจะถึงนี้ที่วัดเวลุวันอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะ
1: กองบัญชาการช่วยรบที่3หรือบชร3ปีนี้ก็ครบ39ปีแห่งการจัดตั้งแล้วนะฮ
0: ะ
1: พลตรีวิษณุวิจิตรพงษาก็ได้จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทานร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์นะครับที่โรงเรียนวัดบ่อภาคตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกนะครับมีคณะครูนักเรียนประชาชนแล้วก็กำลังพลจิตอาสาร่วมจำนวน530คนคร
0: ับ ค่ะก็ไปมอบอุปกรณ์การเรียนนะคะแล้วก็มอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานในโครงการทหารดีดูในโครงการทหารพันธุ์ดีด้วยนะคะมีบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกด้วยให้กับประชาชนในพื้นที่นั่นเองค่ะ
1: โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ลดความรุนแรงของโรคให้แก่น้องทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นจำนวนยอดถึง392นาย
0: ค่ะไปดูเรื่องราวน่ารักน่ารักของน้องมะลิบ้างค่ะน้องมะลิสตอรี่สุนัขทหารพันธุ์ไทยเพศเมียเป็นสุนัขคู่ใจของพลตรีอนันดาอุดรหรือว่าจ่ามินค่ะวีรบุรุษแห่งภูมิมะเขือที่พลีชีพในสมรภูมิเรื่องราวความรักความผูกพันก็ไปสร้างความประทับใจให้กับประชาชนอย่างมากปัจจุบันน้องมะลิเนี่ยเข้าสู่โรงเรียนของบ้านทหารการสัตว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ
1: ครับ
0: รับราชการแล้วค่ะ
1: เป็นนักเรียนเหรอ
0: ค่ะเป็นนักเรียนค่ะ
1: สัปดาห์ที่2นะฮะของการเป็นนักเรียนใหม่นะครับตื่นตาตื่นใจกับรั้วบ้านหลังใหม่เนี่ยนะครับมีพี่ๆสุนัขทหารแล้วก็ครูผู้ดูแลสามารถปรับตัวเข้าสู่การเรียนรู้แล้วก็เป็นอยู่ได้อย่างดีนะฮะปัจจุบันมีพัฒนาการด้านการรับรู้คำสั่งแล้วก็มีสมาธิในการฝึกมากขึ้นนะครับนิ่งแล้วก็ฟังรู้ว่าตัวเองนั้นต้องปฏิบัติตัวอย่างไรตอบสนองต่อการฝึกดีขึ้นน่ารักนะฮะแข็งแรงนะครับก็ถือว่าเป็นขวัญใจของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
0: อีกครั้งหนึ่งเลยนะคะวันนี้มีการเผาทำลายยาเสพติดกว่า77ตันที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการนะคะเขาเผาในเตาขยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ได้มีควันขโมงแต่อย่างใดนะคะ
1: ครับก่อนถึงวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนในวันพรุ่งนี
0: ้ะ
1: นะครับซึ่งเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกแล้วก็เป็นวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระสังฆราชด้วยนะครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดเวลานี่คือกองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ถ้าวันนี้ไม่รู้จะยิ้มกับใครยิ้มกับตัวเองในกระจกก็ได้นะ

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีอัปเดตข่าวสารระหว่างเดินทางไปทำงานก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะการฟังข่าวจะช่วยให้เราได้ข้อคิดทั้งยังได้ระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นหากเกิดเหตุการณ์คล้ายกับข่าวก็จะช่วยให้เรารับมือได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต๊ะโบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต๊ะใกล้บ้าน
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรรมธิการการที่ดินนัดผู้เกี่ยวข้องหารือปมเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของป่าทับลานขณะที่ส.ส.ภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.พรรคประชาชนเตรียมชี้แจงข้อมูลทั้งหมดวันนี้หลังตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดี Forex ติดตามพร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
6: กรรมธิการการที่ดินสภาผู้แทนราษฎรนัดหารือปมอุทยานแห่งชาติป่าทับลานหลังมีกระแสเรื่องของการเซฟทับลานโดยเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลต่อกรรมธิการอาทิคณะกรรมการอุทยานแห่งชาตินายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรสายสก็อตเป็นต้นและติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายกำหนดกรอบเวลาอภิปรายทั้งสิ้น5ชั่วโมงไม่รวมเวลาแถลงของคณะรัฐมนตรีและกำหนดให้มีเวลาประยติ1วันและจะพิจารณาวาระ2และ3ในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมหัวหน้าพรรคประชาชนณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเผยนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลงทุนForex พร้อมจะชี้แจงข้อมูลทั้งหมดในวันนี้และช่วงเย็นวันนี้กรรมการการเลือกตั้งนายจิรุธวิสารจิตจะร่วมกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้ายเชิญชวนประชาชนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาที่บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาถนนชายหาดพัทยากลางจังหวัดชลบุรี 13:30 น.รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีจะไปลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารบุฟเฟ่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโบเขตปทุมวันยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ภายหลังจากที่ปปช.เข้าตรวจสอบบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีพบหลักฐานการโกงสอบเข้ารับราชการท้องถิ่นปี2568โดยพบว่ามีข้าราชการเกี่ยวข้องด้วยนั้นทางผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้นายกิตติลิ้มสิริชัยนายอำเภอวิเชียรบุรีตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีดังกล่าวแล้วให้ได้ภายใน7วันทั้งนี้มีรายงานว่าข้าราชการรายนี้ได้ขาดราชการและหายตัวไปโดยไม่สามารถติดต่อได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาซึ่งหากขาดราชการติดต่อกันเกิน15วันก็จะเข้าสู่ระเบียบการให้ออกจากราชการตามขั้นตอนขณะที่มีรายงานว่าข้าราชการรายดังกล่าวได้ติดต่อมายังคณะผู้บริหารเทศบาลโดยแสดงเจตนาต้องการยื่นใบลาออกจากราชการโดยหลังข่าวคาดว่าจะยื่นลาออกภายใน 1-2 วันนี
7: ้งดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะช่วยรักษาสังคมให้น่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.เทตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิลกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIFF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะมาเรียบร้อย
4: เฮ้ยทำไมเบาอ่ะ
3: สวัสดีน้ำมันตุ่นด้วยนะ
4: สวัสดีพี่ชาวค่ะ
3: นะฮะ
4: เข้ารายการมาเบามาก
3: เบาไหม
4: เบามาก
3: แสดงว่าเสียงในหูสิต้องเปิด
4: ไม่ใช่หมายถึง energy
3: อ๋อ energy นะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคน
3: สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมาเรียบร้อยแล้วกับแชร
4: ์ข่าวเช้าจ้า
3: วันนี้อยู่พี่ชาวน้ำมันตุ่นนะฮะนะครับอยู่กันสองท่านนะครับแต่ว่าน้องน้ำท่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีตั้มทีมกล้องพี่กวงนะฮะแล้วก็อยู่คุณฟังนี่แหละ
4: ครับ
3: เพราะฉะนั้นก็ส่งความมาพูดคุยกันได้เสียงทางเหมือนเดิมมีเอฟเอ็มเตชั่นเฟซบุ๊กยูทูบกราฟเสียงเอฟเอ็มแล้วก็ทางติ๊กต็อกด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนแล้วนะครับผม
4: แบบก็นะผ่านไปเกินครึ่งปีแล้ว
3: ครึ่งปีแล้วนะฮะ
4: ครึ่งปีแล้วจริงๆเพราะเราจะเข้าสู่เดือน7แล้ว
3: ค่อนข้างไวมาก
4: ค่อนข้างไวจริงๆนะ
3: ครับผม
4: ก็ดีใจที่ได้กลับมาทำงานอีกครั้งนึงที
3: ่นี่วันนี้ก็ยินดีกับน้องมะตูมด้วยก็เป็นดีเจรับเชิญวันนี
4: ้ครับผม
3: นะครับเพราะดีเจหลักขาดนะ
4: พี่พูดหรอ
3: น้องเราพี่พูดขาด
4: เขาไปไหนเนี่ยผมแอบติดตามผลงานเขา
3: ก็ถ่ายละครอยู่ตอนนี
4: ้โอ้
3: กำลังมีผลงานนะ
4: มีละคร
3: ช่วงนี้กำลังมีละครก็ไปถ่ายกันแต่พรุ่งนี้พี่พุทธมาแน่นอนนะครับบอกว่าอันยองค่ะพี่มะตูมไม่เหมือนไม่เจอกันนานเลย
4: อันยองค่ะขอบคุณนะฮะทุกคน
3: ถูกต้องนะครับเดี๋ยววันนี้ถ้าใครอยากเจอมะตูมก็ไปได้ที่นู่นเลยสระบุรีแถวสระบุรี
4: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมใช่เนาะนะฮะ
4: คืออะไรอ่ะสระบุรี
3: ก็ตึกชินาตึกชินวัฒน์
4: เอาหรอ
3: ใช่
4: เอาหรอ
3: พันควายไง
4: วันนี้มันรู้ไหมใครโสดออนทัวร์
3: ใช่ครับ
4: นะครับ
3: เราบรรดาแฟนคลับหรือว่าเราบรรดาแบบเด็กสาวๆออฟฟิศหนุ่มออฟฟิศก็ไปเจอน้องมะตูมได
4: ้ฝาก2งานเลยได้ไหมทั้งรู้ไหมใครโสดออนทัวร์วันนี้ที่ตึกชินวัตร2นะครับแล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับทางช่องวัน31รู้ไหมใครโสดสเปเชียลเทปไพรมันครับเป็นการรวมกันครั้งแรกระหว่างกูรูมะตูมกูรูรัศมีแขแล้วกูรูปิงปอง
3: ครับผม
4: บวกกับกูรูน้องใหม่อย่างกูรูน้องดรีมแล้วก็น้องวิโอเลต
3: ครับผม
4: นะอยากให้ดูสนุกมาก
3: ใช่ส่วนพี่ชาวก็ฝากร้องข้ามกำแพงไว้ด้วยนะครับ
4: เอ้าเหมือนกันเหมือนกันฝากไปด้วย
3: เราเทปนี้มันแน
4: ่เหนื่อยอ่ะวันนั้นเหนื่อยมาม
3: ันแน่ไม่ต้อง
4: สนุกไหม
3: สนุกมากวันนั้นสนุกมากเลยครับเทปเราบรรดารวมซุปเปอร์ดีเจนะฮะจะไปร้องข้างแพงอีกรอบมีใครไปกันบ้างเดี๋ยวติดตามแล้วกัน
4: ใช่
3: นะครับรับรองว่าเทปนี้สนุกแน่นอน
4: สนุกสนุก
3: เซอร์ไพรส์แน่นอนนะฮะ
4: ดีใจที่ได้กลับมารับงานในไทยอีก
3: นะครับผมนี่เป็นไงบอกแล้วว่าเขากลับมารับงานในไทย
4: ใช
3: ่ไหนมาแล้วก็รายงานผลฟุตบอลหน่อยแล้วกัน
4: ได้เลยเพราะว่าติดตามฟุตบอลเพราะว่ามีโอกาสได้ไปดูถึงประเทศเกาหลีใต้มา
3: ตอนนี้บรรยากาศเป็นไงบ้าง
4: หูบรรยากาศร้อนพี่หนูยังตัวแบบตัวไหม้เลยอ่ะพี่เช้
3: า
4: แดดเกาหลีอ่ะ
3: แดดร้อนมากใช่ไหม
4: เฮ้ย
3: แต่คนก็ไม่หนีนะ
4: คนไม่หนีแล้วคนแบบแต่ว่าเกาหลีมาตรการเขาดีมาก
3: แต่วันนั้นรู้สึกว่าแบบน่าเสียดายเนาะ
4: ทำไมพี่อ๋อเออใช่
3: ฟุตบอลน่ะ
4: หนู
3: เดียวเองอ่ะ
4: หนูรู้สึกว่าอ้าวหนูไปเชียร์แท
3: ้ๆ
4: ครั้งแรกในชีวิต
3: หน้าตีเสมอได้อะไรอย่างงี้นะฮะ
4: จอดคาบ้าน
3: เฉือบเฉือนไปนิดเดียวเองไม่เป็นไรเล่นดีมาก
4: นี
3: ่นะฮะ
4: หลังเล่นฟุตบอลไปดูฟุตบอลเสร็จ
3: โอ้โหผิวสองสีเลยอ่ะนะฮะแขนเสื้ออ่ะแขนนะ
4: แกมันแดดแรงมาก
3: แขนเสื้อสองสีเลย
4: ใช่ที่เกาหลีแดดแรงมากแต่ว่าคนเกาหลีอ่ะเขาเชียร์บอลกันแบบมีอารยะมากใส่ชุดเป็นฟิลแบบทราดิชันนอลอะไรเงี้ยบรรยากาศ
3: ใจ
4: ใช่แล้วก็แบบนั่งตบมือไม่มีการยืนบังไม่มีการแบบอะไรอย่างเงี้ยพี
3: ่นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวติดตามลุ้นกัน
4: ติดตามลุ้นกันนะครับ
3: เหมือนวันนี้เกาหลีใต้จะเตะช่วงเช้าป่ะพี่กวาง
5: ใช่ครับ
4: กำลังเตะอยู
3: ่เตะ8โมงนะ
5: ใช่8โมง
4: 8โมงไม่เขาเตะ10เรา8ไม่ใช่หรอปกติหรือว่าเขาเตะตั้งแต่8อ๋อเขาเตะตั้งแต่8เลย
3: บ้านเรา8แต่บ้านเขาว่า10
5: นะ
3: ฮะบ้านเรา8บ้านเขา10แต่ถ้าที่อเมริกาก็2ทุ่ม
4: ใช่เขาจะเพราะว่าที่ตุ้มไปดูอ่ะตุ้มไป10
3: นะฮะ
4: เขาก็จะพี่รู้ป่ะเขาทำเขาถ่ายที่ไหน
3: ที่ไหน
4: เขาถ่ายทอดสดที่พระราชวังเคียงบก
3: อ๋อที่เป็นจตุรัสเลยป่ะ
4: ใช่ตรงจตุรัสตรงนั้นเลยก็คือฉายจอแล้วก็ฉายขึ้นตึก ใหญ่ๆอ่ะแบบดูบนตึกจะเห็นข้างตึกเลย
3: ก็ตึกเป็นแบบจอเลย
4: ใ
3: ช่นะฮะเดี๋ยวเซาท์แอฟริกาเจอกับเกาหลีใต้นะ
4: พี่ชาวน่าจะชอบถ้าไป
3: โอ้โห
4: เพราะว่าจะเป็นสาวเกาหลีสวยๆขาวๆใส่ชุด
3: ผู้หญิงเขาเชียร์บอลเหรอ
4: ใช่เยอะมาก
3: จริงเหรอ
4: มัดเอวแบบฟิลแบบเคป๊อปเลยอ่ะฉันแบบอุ๊ยตายแล้วสวยอะไรเง
3: ี้ยใช่ๆเพราะพี่ดูในแบบว่าดูใน TikTok ที่แบบเขาเต้น
4: อ
3: ่ะเบสบอลน่ะเบสบอลเสร็จแล้วมีกองเชียร์ขึ้นมาเต้น
4: น่าจะเป็นสไตล์นั้น
3: โอ้นะฮะอยากเห็นอยากเห็น
4: ใช่
3: นะครับผมเดี๋ยวรายงานผลล่าสุดหน่อยแล้วกันนะสำหรับผลการแข่งขันนะครับผมเมื่อเอาเป็นเมื่อวันวันพฤหัสบดีที่25ก็คือ
4: ก็วันนี
3: ้คืนวันนี
4: ้ก็คือเมื่อคืนที่ผ่านมาแหละ
3: คืนที่ผ่านมา
4: ไฟดึกไฟดึกกัน
3: นะครับผมก็เป็นสวิตเซอร์แลนด์นะฮะชนะแคนาดาไป2-1
4: ครับ
3: แล้วก็บอสเนียก็ชนะกาตาร์ไป3-1นะฮะแล้วก็สกอตแลนด์เจอบราซิลถล่มไป3-0
4: ฮะ
3: แล้วก็โมร็อกโกชนะเฮติไป4-2นะครับ
4: ค่ะ
3: แล้วก็เช็กพบกับเม็กซิโกนะครับผมนะฮะแล้วก็รวมถึงเกาหลีใต้เนี่ยนะครับพบกับแอฟริกาใต้ซึ่ง2คู่นี้ก็8:00
4: เพิ่งเริ่มตอนคือตอนนี้แข่งไปแล้ว20 นาที
3: ครับผม
4: ก็ยังน่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะอย่าเพิ่งไปดูเลยฟังเราเถอะฟังเราเถอะ
3: เดี๋ยวเรา
4: เพราะว่า
3: เดี๋ยวยังไงทราบ
4: อยู่ในเหตุการณ์มาแล้ว
3: ถูกต้อง
4: นะฮะอยากรู้ว่าบรรยากาศหน้างานเป็นฟิลแบบไหนตอนนี้ปล่อยแล้วด้วยในช่องมะตูมมะตูมนะคร
3: ับ
4: เข้าไปดูในบ้านแดงได้เลยมะตูม WMATWMWATWM
3: ครับผม
4: มะตูมนะฮะอยากให้ดูบรรยากาศบอลโลกเพราะว่าจริงๆนี่หรือว่าเราแก๊สขึ้นวะฉันรู้สึกว่าบอลโลกมันเงียบกว่าปกติเพราะว่าช่วงวัยเด็กอ่ะเรารู้สึกว่าบนโลกเทศกาลน่ะมันจะใหญ่มากมันจะมีอัปเดตมันจะมีควันหลงมันจะมีแบบภาพช็อตกีฬาอะไรอย่างเงี้ย
3: บ้านเราหรือที่ไหน
4: ทั่วโลกดิ
3: อ๋อทั่วโลกอ่ะ
4: หมายถึงว่าไม่ว่าตัวจะอยู่ที่ไหนแต่ตัวแค่รู้สึกว่าแบบเอ๊ะมันไม่ได้แบบหรือว่าเพราะว่าเราโตขึ้นวะ
3: พี่ว่าด้วยสื่อที่มันเยอะมากขึ้นด้วย
4: อ่าใช่
3: นะครับมันอาจจะไปหลายช่องทาง
4: อ๋อเพราะเมื่อก่อนอ่ะพี่ชาวคนต้องดูสด
3: ใช่
4: ไม่ว่าจะดึกขนาดไหนต้องดูสดแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนแบบเรียลไทม์แบบตื่นมาก็คือรีแคปได้หมดเลย
3: ใช่แล้วเมื่อก่อนนี้คือต้องดูทางทีวีอย่างเดียว
4: ใช่
3: ข่าวเขินก็ต้องดูการรายง
4: าน ข่าวเปิดให้ดู
3: มาตุ้มมาตุ้มนะฮะ
4: เดี๋ยวตุ้มไปดูมาพี่แล้วแบบเดี๋ยวผู้ชายโล
3: มดูโอ้ใส่เสื้อนี่ไปมากี่วันเนี่ย
4: วันเดียวดิ
3: วันเดียวเลย
4: ไม่ใช่เขาเปิดนี่เขาแตะแมตที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วไง
3: ไม่มาตุ้มไปเกาหลีกี่วัน
4: อันนี้ตุ้มไปเกาหลี
3: 4วันมั้ย
4: 15
3: วันเลยเหรอ
4: ใช่2วีค
3: อ๋อ2วีคเลยแล้วก็กลับมา
4: แต่ตัวมีบินแบบวีคนึงกลับมา2วันมาทำงานแล้วก็กลับ
3: อ๋อ
4: ใช่
3: นะฮะนะครับ
4: นี่นั่งเชียร์จนจบนั่งแบบรีแคปตัวเองไม่เคยรีแคปกีฬาไงพี่เนี่ยพี่ชาวพี่พุทธนั่นแหละ
3: นี
4: ่เป็นคนที่ทำให้หนูเข้าวงการนี
3: ้ใส่
4: เสื้อโซนี่ซองฮึงมิน
3: พี่
4: ชาวซองฮึงมินเอาจริงๆน
3: ะ
4: ทุกตัวทุกมุมทุกป้ายรถเมย์นะคะ อยู่ทุกที
3: ่
4: แล้วเขาเพิ่งตีกับสื่อเกาหลีแบบที่แรก
3: จริงเหรอ
4: เหมือนสื่อเกาหลีแบบแซวแล้วให้สัมแบบไม่ให้เกียรติเขาอะเขาไม่ให้สัมภาษณ์เลยนะตอนนี้เขาคว่ำนี่เลยนะเขาคว่ำสื่อเกาหลีเลย
3: เขาแบนเกาหลีเลย
4: ใช่
3: แบนสื่อเกาหลี
4: นี่เป็นไงฉันร้องเพลงชาติเกาหลี
3: โอ้โหหนักแล้วร้องเพลงชาติเกาหลี
4: เกาหลี
3: เดี๋ยวมือทาบอกด้วยคุณแน่นอนจริง
4: สนุกดีครับก็จริงๆเนี่ยของวันนี้เตะไปแล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าเตะอยู่ตอนนี้ก็คือมีเซอามเชคกับเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาแล้วก็เกาหลีซึ่งอาทิตย์ที่แล้วว่าเม็กซิโกกับเกาหลีเตะกันเม็กซิโกชนะไปเนาะแต่วันนี้เม็กซิโกจะเตะกับเชคอยู่แล้วก็เกาหลีเตะกับแอฟริกาใต้นะตอนนี้เลยแต่ถ้าเกิดเป็นพรุ่งนี้ก็คือคืนนี้แหละหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปเนา
3: ะ
4: ก็จะเป็นนะฮะ
3: ตีสาม
4: คูราเซาพบไอวอรีโคส
3: ถูกต้องครับ
4: ตี3แล้วก็มีเอกวาดอร์พบเยอรมนีซึ่งอันเนี้ยคนดูเยอะแน่
3: นะคร
4: ับ ญี่ปุ่นกับสวีเดนตอน6โมงเช้า
3: คู่นี้น่าดูมาก
4: เนาะ
3: 6โมงเช้าแล้วก็ไปตุนิเซียเจอฮอลแลนด
4: ์นะเนเธอร์แลนด์นะฮะตอน6โมงแล้วก็มีตุรกีพบกับ USA แล้วก็9โมงก็จะเจอปารากวัยพบกับออสเตรเลียนี่คือแมตช์ของวันพรุ่งนี
3: ้นี่น่ะน่าจะครบทั้ง3แมตช์แล้วนะในทุกสายนะฮะ
4: ใช่
3: นะครับผมเดี๋ยวต้องรอลุ้นกัน
4: เหมือนเมื่อวานซืนป้าที่โรนัลโดเตะเราแชมป์3-0โปรตุเกสไง
3: ชนะ5-0
4: เลยเหรออ
3: ูเบส
4: เพราะตุมยูได้ถึง3-0แล้วไปก่อน
3: โอ้ไม่น่าเชื่อหนูดูบอล
4: ใช่หนูกลับมาดูบอลเพราะว่าพี่ปุ้ยพี่ชาวพวกคุณทำกันบ้านเลยมาดิมาเลยชาวพุทธ
3: แน่นอนจริง
4: มาตุมสายบอลแล้วครับผม
3: นี่พี่ก็เริ่มจะดูนางงามแล้วนะเมื่อคืนพี่เจอน้องทารีน่า
4: จารุณาโบเทส MUT กรุงเทพมหานคร
3: สวยมากครับนะฮะเหมือนเวเนเลยภาษาอังกฤษเป๊ะมากแล้วก็ที่สำคัญคือแบบน้องแบบหูสูงสวยงามมากจริง
4: มีสิทธิ์เน
3: า
4: ะ
3: แล้วก็มีลุ้นด้วยอ่ะ
4: มีลุ้น
3: มีลุ้นยังไงก็ไม่รู้อ่ะ
4: มีลุ้นมงใหญ
3: ่ดูจริตเขาแล้วแบบมงใหญ่น่าจะมาได
4: ้มงใหญ่ประเทศอ่ะคิดว่าได้แต่ว่าทอเป็นถึงแบบระดับอินเตอร์ต้องหน้างานแต่ว่
3: า
4: แต่เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะเป็นเบสเวอร์ชั่นที่สุดของขนมแล้วแหละน้องตั้งแต่ติดตามขนมมา
3: ครับผมเอาชื่อน้องขนมเหรอ
4: ขอแฟนนางงานจะเรียกว่าน้องขนมใช่ไหมครับ
3: ใช่นะฮะแต่เมื่อวานนี้มาที่สัมภาษณ์แฉเขาน่ารักมากแล้วก็สวยมาก
4: คือเมื่อวานน่ะเหมือนเป็นการจัดอะไรนะ MUT อุดร
3: อุบล
4: ของพี่หอมคืออะไรนะ
3: อ
4: ุบลโทษทีครับ
3: น้องรถเมย์
1: พี่หอมเป็นชลบุรีนะใช
4: ่ไม่ไอพี่หอมเป็นอุบลเกี่ยวอะไรกับชนล่ะ
3: แล้วก็พีดีกรุงเทพก็จะเป็นใบเฟิร์น
1: กรุงเทพมีกรุงเทพด้วย
4: อ๋อเขาเป็นเจ้าของร่วมเลยใช่ไหมทางอุบลและกรุงเทพ
3: ใช่
4: ซึ่งเขาประกวดของอุบลก่อนและทาริน่าก็ประกวดของอุบลนะ
3: ใช่ใช
4: ่แต่ว่าเข้าท็อปไฟฟ์แต่ว่าคนชนะคือเธอฉันข้อมูลน้อยมาก
3: น้องรถเมย์
4: ตลกตรงไหนหรือเปล่ากูไปดูบอลแล้วกูไม่ดูนาง
3: เมื่อวานนี้ดาด้าไปอ๋องไปมาตู่ไม่ไปได้ไงบุโกะก็ไป
4: แลนดิ้งมาเมื่อคืนตอน
3: จริงเหรอ
4: ห้าทุ่ม
3: เออพี่ก็ยังงงเอ๊ะทำไมแบบมาตู่ไม่ได้ไป
4: คือมึงลงห้าทุ่ม
3: เขาไปรวมตัวกันเมื่อวานนี
4: ้คือมึงลงห้าทุ่ม I'm sorry
3: นะฮะเดี๋ยวติดตามได้27สิงหาคมนี้นะครับมีรอบใหญ่นะมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์นะครับนะฮะ27สิงหาก็จะได้ตัวแทนของประเทศไทยนะครับไปชิงมงโลกเนาะ
4: คร
3: ับ นะครับก็น้องใบเฟิร์นพัชกรกับต้นหอมก็เป็นพีดีด้วยตอนนี้มาจับแบบเป็นด้านพีดีละ
4: แต่ทำไมพี่หอมขึ้นเวทีไม่เหมือนพีดีอ
3: ่
4: ะ
3: เหมือนอะไรอ่ะ
4: PR อ่าน
3: ะฮะมาเขาก็ดูต้องดูทรงด้วยไง
4: ก็เหมือน PR
3: ต้องดูทรงด้วย
4: เหมือน PR
3: นะฮะนะครับผมอ่ะติดตามได
4: ้ชอบต้นหอมช่วงนี้มั้ย
3: อืม
4: ร้านนวดก็จะทำนางงามก็จะทำ
3: ทำไมไปหลายชีพแล้วเ
4: นี่ยไปหลายทีมากเลยอ่ะ
3: เดือดร้อนเงินแน่นอนนะ
4: เนี่ยดูดิเหมือน PR
3: เออดูเออใช่ล่ะ
4: เหมือนพีดี
3: เหมือนพี่อางาน
4: อ
3: ่ะ
4: เหมือนเวทีเนี้ยเหมือนเป็นแบบเวทีแบบเนาะขึ้นสเตจ
3: ใช่ใช
4: ่เออนะครับไปซัพพอร์ตคุณต้นหอมได้
3: ถูกต้องนะครับผมติดตามมาได้นะครับส่วนฟุตบอลเดี๋ยว
4: จ
3: ะรายงาน
4: เปิดชั่วโมงแรกมาท่านผู้ฟังเราเปิดด้วยฟุตบอลและนางงามไปเลยควบคู่
3: ควบคู่กันไปฮะ
4: แต่ว่าวันนี้มีหลายประเด็นมากพี่ชาวที่ตูมต้องขออนุญาตมาเล่าข่าวให้ท่านผู้ฟังฟังจริงๆสักนิดนึงละกันเพราะว่าวันนี้พีมไม่มาหรอคะ
3: อ๋อพีมน่ามาพรุ่งนี้นะ
4: ไม่มีคนตามหาพีมเยอะ
3: พรุ่งนี้มาตูมาป่ะ
4: พรุ่งนี้มาตูมาคร
3: ับ อ๋อก็โอเคครบพรุ่งนี้
4: ทำไมคนถึงตามหา
3: แฟนคลับพีมเขาเยอะไงพีมเขาชอบเล่าเรื่องตลกแล้วคุณวางชอบเขาเป็นยืนเดี่ยวไงสแตนด์อัพคอมเมดี้
4: ใช่ยืนไปเลยสแตนด์อะโลน
3: ใช
4: ่ครับ
3: ยืนเดี่ยวมากเลยนะ
4: กลับมาดูแบมแบมแล้วกลับไปทำอ๋อใช่อมาตุ้มบินกลับมาดูคอนเสิร์ตแบมแบมด้วยไททันพี
3: อ่าฮะ
4: พี่ชาวว้าวมาก
3: แล้วตกลง BDS ได้บัตรยัง
4: BDS ไม่ได้บัตร
3: ไม่ได้บัตรนะ
4: แต่แบมแบมอ่ะไปดูมันมีแบมแบมมี PP มีเจฟซัตเตอร์และมีไทม์ไทยแล้วคือแบบโอ้โหโปรดักชั่นแบบภูมิใจในความเป็นคนไทยจัดงาน
3: นี่คอนเสิร์ตบ้านเราเหรอ
4: ในที่นี่เลยศูนย์ศิริกิติ์
3: จริงเหรอ
4: ศูนย์ศิริกิติ
3: ์เมื่อไหร่อ่ะ
4: เมื่อเนี่ยที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมา
3: เดอะไททันเหรอ
4: เดอะไททันพี่ชาวตุ้มบอกเลยว่าใครพลาดนี่คือเสียใจแทนมากเพราะว่าโคตรดี
3: โอ้โหแต่ละคน
4: พีพีคือลอยแบบลอยมาแบบโหคือเขาจะเป็นแบบเทพของแต่ละ
3: สี่จตุรเทพ
4: ใช่สี่จตุรเทพก็คือพีพีเป็นเหมือนเป็นอควาเป็นเขาเรียกว่านะที่อยู่ใต้น้ำเขาเรียกโพไซดอน
3: อฮะ
4: โพไซดอน
3: อ
4: ส่วนแบมแบมก็จะเป็นทันเดอร์เป็นซูสอ่ะเป็นซูสเป็นสายฟ้าส่วนเจฟสัตเตอร์เป็นเฮดีสอ่ะเป็นเหมือนนรกเทพจากนรกแล้วก็ท
3: าม
4: ไทยเหมือนเป็นเทพแห่งไฟป่ะเอออะไรอย่างเงี้ย
3: คือ
4: แบบสนุกมากอ่ะ
3: โอเค
4: เนาะตอนนี้แบบบ้านเราอ่ะมีทุกคนบอกว่าอะไรรู้ป่ะกำลังจะเป็นเมืองแห่งแบบกิจกรรมและเฟสติวัลและคอนเสิร์ต
3: ก็เป็นได้นะ
4: อ้าวพี่เดี๋ยวเรามีอะไรอีกเยอะมากเลยนะเรามีทั้ง Tomorrowland
3: ใช่ครับ
4: เรามีทั้ง EDC
3: uh-huh.
4: เรามีทั้งแบบโอ้ย Wonder Fruit นี่ยังไม่ได้รวมออกคอนเสิร์ตแล้วในคอนเสิร์ตเนี้ยเจฟก็ประกาศว่าตัวเองจะมีคอนเดียวอีก
3: โอ้โห
4: พี่ประกาศจะมีคอนเดียวอีก
3: แล้วเดี๋ยวพวกนี้เขาก็ต้องไปแจมมาแน่นอนแหละ
4: ใช่คือบ้านเรามันแบบมหากรรมคอนเสิร์ตจริงๆเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่เดือนกันยาอีกป่ะมีของพี่ไหนนะอัชนีวสันต์ก็มีป่ะ
3: ใช่ๆๆ
4: ที
3: ่บอมโตด้วย
4: ใช่มีแต่คนแบบมีจัดคอนเสิร์ต
3: ถูกต้อง
4: แล้วก็เดี๋ยวมีพี่เสกเพิ่งออกมาเนาะคนก็จะรอดูพี่เสกอีก
3: ถูก
4: เขาบอกว่าพี่เสกรับงานแบบ
3: พี่เสกรู้สึกว่าจะเป็นพรุ่งนี้นะ พรุ่งนี้มีแบบว่าคอนเสิร์ตใหญ่
4: โชว์ตัวปะเออหรอ
3: ใช่คอนเสิร์ตใหญ่ก่อน
4: บ้าพี่เขาเพิ่งออกมาไม่ถึงเขาจะมีเลยยังไง
3: เขาจองแล้วเรียบร้อยแล้ว
4: อ้าวแล้วเขาจะ
3: แล้วบัตรโซเอาเรียบร้อยแล้วด้วย
4: เขาจะไปซ้อมตอนไหนอ่ะ
3: ก็คือเขาอาจจะซ้อมเนี่ยซ้อมสอง
4: พรุ่งนี้
3: พรุ่งนี
4: ้หมายถึงซ้อมวันนี้วันเดียว
3: ซ้อมวันนี้วันเดียว
4: คนที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ born to be อ่ะเน
3: า
4: ะ
3: ถูกต้อง
4: เขาเป็นอาร์ติสต์จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดหนึ่งมันซ้อมแล้วขึ้นได้เลยอ
3: ่
4: ะ
3: หนูไม่รู้จัก Amber Rockstar
4: รู้จัก Amber Rockstar
3: ครับผม
4: ลาลิสาพนุพ
3: รเออนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยคอนเสิร์ตของพี่เสกนะรู้สึกน่าจะเป็นที่ไหนพี่กวง Impact ป่ะหรือไบเทคอ๋อบางกะปิเดอะมอลล์บางกะปิเป็นเดอะมอลล์บางกะปิแต่ว่าเดี๋ยวจะมีที่รัชมังเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นคุณการบอกไว้ว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ที่สุดของพี่เสกโลโซนะครับพรุ่งนี้จะไปที่เดอะมอลล์บางกะปิก่อน
1: ใช่จ
3: ะ
1: ไปเดอะมอลล์บางกะป
3: ินะฮะMCC Hall เดอะมอลล์บางกะปินะครับนะครับเพราะว่าพี่เสกนี่บอกว่าพี่เสกเนี่ยน่าจะซ้อมแบบเพลงกับพวกวงของพี่เสกเนี่ยซ้อมกันเป็นประจำอยู่แล้วล่ะส่วนพี่เสกก็จะซ้อมตอนที่อยู่ในกรมราชทัณฑ์เนี่ยอยู่ที่เรือนจำพี่เสกเขามีวงของเขาชื่อวงมินบุรีเนี่ยอันนี้เขาก็ซ้อมเพราะฉะนั้นแล้วไม่เคยห่างหายจากดนตรีที่เขาชอบเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยน่าจะโอเคแล้วก็ที่สำคัญคือพี่เสกนี่แต่งเพลงเยอะมาก
4: จริง
3: นะครับผมล่าสุดนี่แต่งเพลงให้กับพระองค์พาด้วย
4: ใช่
3: นะครับผมซาบซึ้งมากๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพี่เสกบอกว่าเดี๋ยวจะแต่งเพลงออกมาอีกเยอะเลยเพราะฉะนั้นติดตามได้ใครที่เป็นแฟนคลับของพี่เสกโลโซนะฮะและเมื่อวานนี้ก็มีการให้สัมภาษณ์สื่อด้วยหลังจากที่ได้รับอิสรภาพนะครับเมื่อวานนี้พิเศษโลโซก็เป็นที่ชื่นใจของบรรดาแฟนคลับแล้วก็รวมถึงครอบครัวของพิเศษโลโซด้วยนะครับนะฮะเอาไปที่ประเด็นร้อนกันหน่อยดีกว
4: ่
3: า
4: ได้พี่ชาวตรงขอเปิดเรื่องนี้แล้วกันเบรกอะไรอีกอะเรายังไม่ได้เล่าข่าวเลยไหมฮะ
1: เบรกแรกก่อน
3: อ่าเดี๋ยวกลับมาหลังเบรกนี่คือปึกเบ้อเลย
4: โอ้โหนี่คือเรารายงานฝนบอลกับนางงามไปแป๊บเดียวนี่คือหมดชั่วโมงเอ้ยหมดเบรกแรกแล้วนะ
3: แน่นอนเพราะว่ากลับมานี่เรื่องใหญ่โกงสอบท้องถิ่นเนี่ย
4: โหอันนี้เรื่องนี้คือคนติดตามเป็นแฮชแท็กร้อนอยู่
3: นี่คือเขาเรียกว่ามหากาพย์การคอร์รัปชันในเบื้องต้นนะฮะนี่คือสารตั้งต้นในการคอร์รัปชันของระบบข้าราชการไทย
4: คือถ้าเกิดมันเริ่มจากระบบการสอบการศึกษามันเป็นสารตั้งต้นของทุกอย่าง
3: 4,500 ล้าน
4: เอาอย่างงี้เดี๋ยวเราเล่าเรื่องนี้กันอย่างละเอียดเลยรวบรวมข้อมูลว่าสอบท้องถิ่นคืออะไรแล้วทำไมถึงมีการทุจริตเกิดขึ้น
3: ทำไมเขาต้องลงทุนถึง 700,000-800,000
4: อ่ะเดี๋ยวเราม
3: าจะไปเป็นข้าราชการ
4: เดี๋ยวมาตามเรื่องนี้กันพอ
3: สักครู่เดี๋ยวกลับมาแชร
4: ์ข่าวเช้าครับ
3: ชาวมะตูมฮะ
5: แชร์ข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
8: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
10: เรเรเร
9: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
10: อ e i เร
9: พอดีจะคิดเร
10: อ e i เร
9: ลงตัวอย่างจะคิดเร
10: อ e i เร
9: พิเศษอย่างจะคิดเร
10: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างจะคิดเร
11: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
12: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
11: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
9: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
10: เรเร
9: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
10: ร R E I เร
9: พอดีอย่างจะคิดเร
10: R E I
9: เรลงตัวอย่างจะคิดเร
10: R E I เร
9: พิเศษอย่างจะคิดเ
10: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างจะคิดเร
6: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
3: กลับมาอยู่ต่อกับแฉ
4: ข่าวเช้าจ้ะ
3: นะพี่ชาน้องมะตูมนะครับ
4: ครับ
3: เพิ่งคุณฟังก็บอกว่าแหมวันนี้ก็บอกว่าเวลาเมาเนี่ยเวลามันก็ผ่านไปเร็วไงพี่มะตูม
4: ใช่แบบรู้สึกแบบอ้าวแป๊บๆอ้าวไปแล้วนะฮะงั้นเอางี้เนื่องจากว่าเรื่องเนี้ยพี่ชาวเอ้ย 4-5 หน้ากระดาษ
3: ได้เลยไปกันเลย
4: เพราะฉะนั้นเราไปเลยนะครับเรื่องของเอางี้ตูมสรุปมาละกันเรื่องของประเด็นร้องกับแฮชแท็กโกงสอบท้องถิ่น
3: ถูกต้องครับ
4: เอางี้สอบท้องถิ่นเนี่ยเราไล่เป็นหัวข้อก่อนเน
3: า
4: ะ
3: ไปทำความเข้าใจกันก่อน
4: สอบท้องถิ่นคืออะไรทำไมมสวจึงเป็นผู้จัดสอบท้องถิ่นวันประกาศผลบวกวันคลิปเสียงหลุดมันเป็นยังไงแล้วก็ขอดูกระดาษคำตอบเป็นยังไงทลายแก๊งแก้คะแนนสอบมหกรรมขุดและทัวลงทั่วไทยเลยก็ความคืบหน้าล่าสุดเป็นยังไงบ้าง
3: ร
4: วบรวมมาให้ที่นี่ที่แชร์แล้ว
3: ถูกต้องนะคร ับ
4: เอาที่สอบท้องถิ่นคืออะไรก่
3: อ
4: นสอบท้องถิ่นเนี่ยมันคือการสอบแข่งขันอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันคือการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแล้วก็แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นครับเพื่อไปทำอะไรเพื่อไปปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ
3: เช่น
4: อบจอบตเทศบาลอะไรอย่างเงี้ยครับ
3: ครับผม
4: ซึ่งการสอบเนี่ยมันจะแบ่งเป็น3ภาคหลักก็คือ1ภาคกความรู้ความสามารถทั่วไปก่อนภาคขอความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งและภาคคอความสอบสัมภาษณ
3: ์ถูกต้อง
4: ซึ่งใครสอบผ่านทั้ง3ข้อนี้จะได้รับการขึ้นบัญชีรอเรียกตามลำดับคะแนนนะครับโดยแยกตามตำแหน่งและเขตที่สอบจากนั้นเนี่ยก็จะรอเรียกบรรจุตามลำดับบัญชีเมื่อมีอัตราว่างใครสอบได้ลำดับต้นๆก็จะถูกเรียกเร็วลำดับท้ายๆก็อาจจะไม่โดนเรียกเลย
3: ก็คือคน
4: มันแล้วแต่คนฉลาด
3: คนที่อยากเป็นข้าราชการ
4: ถูกต้องสอบเทียบอ่ะ
3: ถูกต้องเหมือนสอบบรรจุครูเงี้ย
4: เหมือนที่เขาเรียกว่ามาสอบกพ.ไมลิซ่าอะไรเงี้ย
3: นะครับผม
4: คนลอยสักสอบไม่ได้นะ
3: คนที่อยากเข้าไปเป็นแบบว่าข้าราชการเข้าไปมีสวัสดิการนู่นนี่นี่นั่นแล้วก็ได้เงินเดือนประมาณหมื่นกว่าบาทแต่ว่ามันมีความมั่นคงในการทำงาน
4: ซึ่งมสวเนี่ยเขาเป็นผู้จัดสอบท้องถิ่น
3: เป็นแม่งานในการจัด
4: ถูกต้อง
3: ครับผม
4: แล้วทำไมถึงต้องเป็นมสวจัดท้องถิ่น
3: ฮะเดิมทีการสอบท้องถิ่นเนี่ยอาจจะให้อำนาจนะส่วนงานท้องถิ่นเนี่ยไปจัดสอบแล้วก็บรรจุกันเองนะครับแต่ผมว่ามีการทุจริตเยอะฮะคือเรื่องแบบนี้เนี่ยมันมีมานานแล้ว
4: มันมีการทุจริตมาตลอด
3: แต่มันยังไม่แดงมาขนาดนี
4: ้ถูกต้อง
3: คนที่สอบได้เนี่ยเป็นลูกหลานคนในนะคร
4: ับ ก็คือเหมือนหัวกันล็อกกันไว้แล้ว
3: หรือว่าขายเก้าอี้ในราคาหลักแสนบ้าง
4: มีไงมีการซื้อสิทธิ์ซื้อที่นั่งนะ
3: เพื่อแก้ปัญหานี้ในปี60นะครับจึงดึงอำนาจการสอบท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาส่วนกลางนะครับแล้วก็เปิดประกวดราคาหาผู้รับเหมาจัดสอบเป็นครั้งๆไปผู้ชนะแล้วก็ได้รับการจัดสอบเนี่ยที่ผ่านมาเช่นมบุรพาที่ชลบุรี
4: ครับ
3: มเกษตรนะครับส่วนในปีสอบปี68เนี่ยผู้จัดสอบคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์หรือว่ามสว.ซึ่งชนะการประกวดไปด้วยราคา133ล้านบาท
4: oh my god
3: โดยมสว.เนี่ยจะรับผิดชอบตั้งแต่อะไรบ้าง
4: มีการออกข้อสอบจ
3: ั
4: ดพิมพ์จัดสอบไปจนถึงการจัดเก็บกระดาษคำตอบ
3: ใช่ครับ
4: อันนี้ก็คือเป็นเหมือนแบบมสว.เป็นคนดูแลซึ่งติดกับเรานี่เอง
3: แล้วก็รวมถึงการเก็บข้อมูลด้วยนะ
4: ถูกต้องเก็บข้อมูลความลับต่างๆ
3: ถูกต้องเขาจะมีห้องลับเนี่ยก็คือมีกุญแจ2ดอกอยู่ที่มสว.ดอกนึงแล้วก็อยู่ที่คณะกรรมการกลางอีกดอกนึงแล้วก็ภายในห้องเนี่ยก็จะมีกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงนี่คือสิ่งที่มสว.จะต้องจัดการนะฮะ
4: แต่วันที่มันเป็นเรื่องเนี่ยครับก็คือวันประกาศผลประกาศผลสอบไปแหละ
3: ครับ
4: บวกกับวันคลิปเสียงหลุด
3: มีคลิปเสียงหลุดด้วย
4: มีคลิปเสียงหลุดออกมาคือก่อนถึงการสอบท้องถิ่น2568ครับมีข่าวลือ หนักมากนะหูเลยว่ามีการเรียกรับเงินจากผู้สอบเนี่ย 5-6 แสนบาท
3: ครับ
4: ใครที่จ่ายเงินเนี่ยมั่นใจคุณจ่ายมาเลยนะคุณอยากผ่านใช่ไหมคุณจ่ายมา 5-6 แสนคุณจะสอบผ่านและได้บรรจุแน่นอนบรรจุข้าราชการแน่นอน
3: ต้องอ่านหนังสือไหม
4: ไม่ต้องอ่านทำไมคุณจ่ายเงินแล้ว
3: จ่ายแล้วจบ
4: ปะไม่ต้องอ่านหนังสือ ทำเอากรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถ.เนี่ยนั่งไม่ติดเลยนะครับ
3: ครับผม
4: ต้องรีบออกมาแถลงการปฏิเสธว่าไม่จริงไม่จริง
3: การสอบท้องถิ่นจัดขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคมปี68ปลายปีที่แล้วนะครับเมื่อผู้สมัครมากกว่า 400,000 คนเพื่อแข่งขันชิงตำแหน่งภายงานในตำแหน่งงานภายในเนี่ย87สายงานรวมทั้งสิ้น 6,669 อัตราเงินเดือนประมาณ 15,000 เริ่มต้นนะครับ
4: ครับแล้วเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์69ก็มีการประกาศผลสอบและในวันเดียวกันนั่นเองก็มีคลิปเสียงหลุดที่ทำให้การสอบท้องถิ่นเนี่ยมันต้องสั่นสะเทือนจริง
3: ๆซึ่งมันเป็นคลิปเสียงสนทนาของนายกิตกับนางส้มนะครับที่โทรคุยกันเรื่องการซื้อขายของเก้าอี้สอบท้องถิ่นด้วยการแบ่งโควต้าซื้อขาย
4: คือนายกิตเนี่ย บอกว่าตนเนี่ยไปขอที่นั่งมาจากน้องคนหนึ่งซึ่งอยู่ทีมพักการเมืองใหญ่
3: ครับผม
4: แล้วก็ได้มา 1,500 ที่นั่งนะครับแต่ตนไม่มีเด็กในมือจึงส้มๆขอเด็กในมือหน่อย
3: ใช่
4: เพ
3: ราะเขาบอกว่าเขาได้โควต้ามา
4: ถูก
3: จากรัฐมนตรีช่วยนะ
4: ถูก
3: ในสมัยนั้นนะฮะ
4: ถูก
3: ยุคนั้นก็คือธันวาคมปี68นั่นเอง
4: ครับโดยนายกิตบอกว่าสำหรับโควต้านี้เนี่ยมหาวิทยาลัยดังเนี่ยเรียกเก็บค่าหัวค่อนข้างสูง
3: เรียกเท่าไหร่ฮะ
4: 350,000 บาทต่อคนนะครับ
3: มันสูงเกินไป
4: ที่ราคาสูงเพราะผ่านทีมอื่นและผ่านรัฐมนตรีมาแล้วจึงถูกบวกราคาน
3: ะครับผมนายกิตบอกว่าตนเนี่ยตั้งใจจะบวกราคาเพิ่มเป็น 600,000 บาท
4: ลด
3: นะครับแค่นั้นเองไม่ถึงเขาเรียก
4: เพื่อให้มีกำไรเหลือบ้างเธอการบวกไป 600,000 นั่นคือบวกไปเท่านึง
3: ทั้งสองเนี่ยยังคุยกันว่าบางรายนะครับก็บางสายเนี่ยคิดราคา 7-800,000 เช่นโซนใครที่อยากเข้าขอนแก่น
4: ขอนแก่น 700,000
3: นะครับใครที่อยากเข้าลพบุรี
4: 8
3: ลพบุรี 800,000 ฮะหนักกว่าขอนแก่นอีกนะครับเป็นหัวเมืองจังหวัดใหญ่ๆที่ระบบข้าราชการในจังหวัดนั้นๆเนี่ยแข็งแรงมากๆและเข้าไปเนี่ยรับรองว่าน่าจะมีเรื่องของผลประโยชน์เยอะแยะมากมายแหละที่จะตกถึงนะฮะนะครับก็เลยมีการเรียก 700,000 ถึง 800,000
4: ครับซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่ที่บทสนทนาที่คลิปเสียงหลุดอ่ะก็ยังมีการพูดถึงการย้ายอธิบดีคนใหม่ที่เป็นคนของเขาเข้าไปแทนอธิบดีคนเดิมที่ไม่ใช่คนของเขาโดยเขาบอกว่าอธิบดีคนใหม่เนี่ยนะจะมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
3: เช่นเคยครับนะฮะสอทอนะครับผมได้ร่อนแถลงการปฏิเสธว่าไม่มีนะครับ
4: หรอ
3: สิ่งที่เราเนี่ยได้รู้จากแถลงการนี้ก็คือนายกิตกับนางส้มเนี่ยมีตัวตนจริง
4: แรงมาก
3: และสสบอกว่าได้ส่งให้ต้นสังกัดของทั้งคู่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นที่เรียบร้อย
4: ก็ฟิลแบบว่าขอตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็เงียบหายไป
3: เขาบอกว่าเอ๊ะคลิปนั้นเป็นคลิปเก่าหรือเปล่
4: า
3: เอ๊ะหรือว่าใครทำมาเพื่อแบ็กเมย์หรือเปล่า
4: เอางี้ขอดูกระดาษคำตอบหน่อยซึ่งหลังประกาศผลเนี่ยมีหลายคนนะครับที่สอบไม่ผ่านเนาะแต่มั่นใจมากว่าตัวเองทำได้และมีหลายคนได้ศูนย์คะแนนนะครับจึงยื่นคำร้องขอดูคะแนนและกระดาษคำตอบของตัวเองซึ่งมันเป็นสิทธิ์ที่เราสามารถพึงทำได้นะพี่อันนี้คือบอกไว้ก่อนและแน่นอนว่าเดือนพฤษภาคม69ที่ผ่านมามศวเนี่ยเปิดให้ผู้สอบนับพันรายครับเดินทางไปดูกระดาษคำตอบที่โรงพิมพ์แห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการซึ่งใช้เป็นสถานที่เก็บกระดาษคำตอบพร้อมชี้แจงว่าผู้สอบเนี่ยจำนวนมากเขาเรียกว่าฝนรหัสผิดจึงได้ศูนย์คะแนน
3: ใช่เหรอ
4: ฝนรหัสผิดแปลว่าอะไรอ่ะฉันไม่ใช่เด็กมหาลัยไทย
3: คือตัวสมมติว่าตัวเลขของมะตูมเนี่ย1 2 3 4 5
4: หมายถึงว่า1 2 3 4 5เป็นคำตอบ1 2 3 4 5หรืออะไรฝนรหัสคืออะไร
5: ก
3: ็คือรหัสนัมเบอร์ของตัวเลข
5: นัมเบอร์ที่นั่ง
3: นัมเบอร์ที่นั่งของมะตูม
4: ถ้าเราฝนรหัสผิดแต่คำตอบเราถูกก็คือเราไม่ได้คะแนนไปเลย
3: ไม่ได้คะแนนดิเพราะรหัสคุณไม่ตรงกับ
4: เราไม่รู้ว่าตัวเราเป็นใครโอเคโอเคขอโทษที่ครับตูมไม่ใช่เด็กเรียนมหาลัยไทยตูมขอโทษจริงๆต
3: ูมครับผม
4: ไม่รู้
3: ค
4: ่ะพอฝนรหัสผิดเนี่ยเขาบอกว่ามันเลยทำให้ได้ศูนย์คะแนนเนาะจึงแน่นอนครับผู้สอบหลายคนเนี่ยเขาเชื่อว่าเอกสารที่เห็นเนี่ยอันนี้ไม่ใช่กระดาษคำตอบของหนูเลย
3: ใช่ใครที่ไปฝนรหัสผิดเพราะตั้งใจทำงั้น
4: คุณคะ
3: มะตูมทำเนี่ยมะตูมทำได้มะตูมก็ต้องรู้ว่าฉันทำถูกต้องหมด
4: ถูกต้อง
3: นะฮะ
4: แต่ดูเหมือนว่ามันถูกทำขึ้นมาใหม่เลยอะเช่นรอยที่ตนเคยแก้ไขมันหายไปบางคนเขาเชื่อว่ากระดาษคำตอบของตนเนี่ยถูกแก้ไขด้วยการลบที่ฝนรหัสตัวท้ายออกเฮ้ยแกนี่มันซีรีส์เกาหลีนะเว้ยที่ฉันเพิ่งดูเลยอะ
3: นี่ฉลาดเกมโกงเลยอะ
4: แกนี่มันเทคทีชูลิสันปะเนี่ยมีหนีจริงๆด้วยหรอไม่น่าเชื่อแล้วในบ้านเราโอ้แม่จ้า
3: 4,500 ล้าน
4: คนลุก
3: ไหมฮะ
4: คนลุกเลยคร
3: ับคนลุกเม็ดเงินใช่ไหม
4: อุ้ยกลับมาประเทศไทยทีมันมีอะไรแบบนี้เลยครับ
3: โอ้โหนี่คือเรื่องใหญ่เลยฮะ
4: โอ้ amazing
3: ครับผม
4: ซึ่งแน่นอนครับว่าเราก็ต้องมีการทลายแก๊งกันด้วยแก๊งแก้คะแนน
3: ครับผมจึงมี
4: ใจเย็น
3: จึงมีผู้สอบบางคนครับไปร้องเรียนปปช.ว่ามีการแก้ไขกระดาษคำตอบและแก้คะแนนสอบท้องถิ่นปปช.เนี่ยจึงประสานไปยังกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB นะครับแล้วก็เริ่มค้นหาพยานหลักฐานนะครับในเวลาเดียวกันครับมีพลเมืองดีแจ้งเบ
4: า
3: ะแสฮะว่ามีบ้านหลังหนึ่งครับในนนทบุรีเนี่ยมีความเคลื่อนไหวผิดปกติก็คือมีคนเข้าออกตลอดเวลาบางคนเนี่ยเป็นติวเตอร์บางคนเป็นข้าราชการที่ใส่ชุดข้าราชการเสร็จจากที่แบบว่าเสร็จจากอำเภออำเภอหรือว่าเสร็จจากหน่วยงานข้าราชการแล้วก็ใส่ชุดนั้นเนี่ยมาเข้าในบ้านหลังนี
4: ้
3: โดยจะมาในเวลาประมาณ5 โมงเย็นฮะแล้วก็กลับออกไปประมาณ4 ทุ่มทำแบบนี้เป็นประจำและเขาสังเกตมานานแล้วพร้อมกับหอบถุงเอกสารขนาดใหญ่แล้วก็โน้ตบุ๊กเนี่ยสงสัยว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบนั่นเองครับ
4: ซึ่งแน่นอนว่าวันที่2มิถุนายน69เนี่ยครับ CIB เนี่ยเข้าไปตรวจค้นบ้านดังกล่าวที่พี่ชาวบอกเลยพบว่าอะไรรู้ป่ะ
3: อะไรฮะ
4: ข้างในเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายออฟฟิศเนาะมีคนอยู่ในบ้านเนี่ย11 คนครับบางคนเนี่ยก็มีการสวมชุดข้าราชการมีคอมพิวเตอร์ทั้งหมด18 เครื่องและกำลังช่วยกันอะไร แก้ไขคะแนนสอบท้องถิ่นให้กับผู้สอบที่จ่ายเงินครับ
3: นี่ไง
4: โดยเป็นการแก้คะแนนผ่านระบบไม่ได้แก้ในคำตอบ
3: นี่ครับระบบไฮเทคกว่า
4: ระบบเลยพี่ชาว
3: เข้าไประบบ
4: ซึ่งเรามีการค้นและตรวจพบสำเนากระดาษคำตอบมากกว่า 3,000 รายการ
3: ครับ
4: แก้ไขในระบบเสร็จไปแล้วกว่า 2,000 รายการครับและมีบัญชีรายชื่อชัดเจนว่าต้องแก้คะแนนให้กับผู้สอบคนใดบ้างคาดว่าตรงเนี้ยพี่ชาวฟังดีๆนะอย่าตกใจนะ
3: ครับ
4: มีเงินสะพัดนะครับราว 4,500 ล้านบาทนะครับ
3: มหาศาลมากที่สำคัญคือเรื่องนี้มันแดงเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะเขารับ 6,669 อัตราแต่คนจ่ายตังไปเนี่ยจ่ายเข้ามาแล้ว 9,000 คนฮะ
4: โหดมากอ่ะ
3: เพราะฉะนั้นแล้วคนจ่ายตังมันเยอะกว่าที่อัตรารับเพราะฉะนั้นคนที่ก็ไม่ได้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าไอ้คนที่สอบได้จริงๆแล้วเนี่ยที่แบบไม่ได้จ่ายตังค์เนี่ยแต่เขารู้สึกว่าทำข้อสอบได้เขาไปโวยหนึ่งแล้วอันนี้คือหนึ่งแล้วนะสองก็คือคนที่จ่ายตังค์ไปแล้วแต่กลับไม่ได้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เข้าไปโวยด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันก็เลยแดงเข้ามาเป็นเรื่องที่หลายต่อหลายคนรู้สึกว่าโอ้โหวงการนี้มันรับไม่ได้จริงๆมีมูลค่าความเสียหายกว่า 4,500 ล้านบาทเยอะมากนะครับ
4: คือเขาบอกว่าพบว่ามีผู้สอบบางรายอ่ะพี่ชาวที่เขามีการแบบเหมือนบรรจุไปแล้วเนาะก็ต้องแก้ไขคะแนนให้สอดคล้องกับคะแนนที่ถูกประกาศออกไปก่อนหน้านี้ด้วย
3: อ่ะถูกต้อง
4: แล้วก็หนึ่งในคนที่กำลังแก้คะแนนเนี่ยเป็นข้าราชการหญิงเว้ยเขายอมรับว่าเป็นนักทรัพยากรบุคคลของอบต.แห่งหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนเนี่ยชวนมาทำโดยเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะวันนี้คือการเป็นการแบบทุจริตการสอบ
3: ใช่ใช่
4: หุยมันใช่หรอแก้ไขคะแนนมันไม่รู้ว่าทุจริตไง
3: เขานะว่ามันคิดว่ามา Excel มั้ง
4: คิดว่าขี่ข้อมูลหารายได้พิเศษ
3: ถูกต้องไงก็หลัง4โมงไง
4: ใช่
3: เพื่อนพามานี่มาเป็น10เลยนะ
4: โอ้ไม่รู้ว
3: ่ามาด้วยกันเลย
4: เอ้ามันโกงหรอการที่แบบอยู่ๆคนคิวข้อสอบเข้าบ้านมาอย่างนี้แล้วแก้มัน
3: ใช่
4: ไม่รู้คิดว่าเป็นการขี่ข้อมูลอะไรได้เฉย
3: ๆทางเจ้าที่ตำรวจก็เลยเชิญตัวไง
4: เลยต้องไปเลย
3: ใช่ค่ะ
4: ซึ่งพบว่าอาคารเนี้ยหลังเนี้ยเลยไอหลังที่ไปจะบุกทลายเนี่ยจดทะเบียนเป็นที่ตั้งบริษัทนะพี่
3: ถูกต้อง
4: แล้ว2ในหุ้นส่วนเป็นอะไรรู้ป่ะพี่จะเซอร์ไพรส์ไหม
3: เป็นอะไร
4: เป็นข้าราชการท้องถิ่น
3: นั่นไงก็รู้แล้วเป็นแหล่ง
4: เซอร์ไพรส์นะอันน
3: ี้เซอร์ไพรส์สิน
4: ะ
3: ฮะ
4: ซึ่งข้าราชการท้องถิ่นชื่อพิชิตกับภรรยา
3: ครับ
4: พิชิตเนี่ยดำรงตำแหน่งตุ้มขอโทษนะครับท่านพิชิตคือตุ้มก็ไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงเป็นยังไงท่านออกมาชี้แจงได้ตุ้มอะไรงานตามข่าวเนาะท่านพิชิตเนี่ยนะครับกับภรรยาเนี่ยดำรงตำแหน่งผอ.ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับแต่ตุ้มแบบไม่ตุ้มไม่ได้ต้องการแบบจะอะไรเลยตุ้มอ่านตามข่าว
3: ทำหน้าที่ไหนนะ
4: ใช่ที่เทศบาลเมืองท้องถิ่นเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีกับผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณนะครับท่านพิชิตทำหน้าที่เป็นนายหน้ากระจายโควต้าไปทั่วทุกภาคทั้งเหนือกลางอีสานและก็ภาคใต้ครับ
3: ล่าสุดเมื่อคืนนี้ท่านลาออกแล้วเรียบร้อย
4: โอ้เหรอฮะ
3: ครับผม
4: ตายแล้วท่าน
3: ท่านลาออกไปตอน3ทุ่มกว่า
4: โอ้โหแล้วกว่าจะสอบมาได้เป็นข้าราชการ
3: นะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าท่านเนี่ยทำหน้าที่อะไรรู้ไหมฮะเป็นนายหน้าครับกระจายโควต้าเขตภาคเหนือนี่คือของท่านเลยเหนือกลางอีสานใต้ท่านพิชิตรับเคลียร์ได้หมด
4: คือตุ้มไม่รู้ว่าท่านผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีนะครับทางท่านพิชิตเนี่ยจะว่ายังไงบ้างกับเรื่องนี
3: ้ครับผม
4: มันมีข่าวไม่ดีมาเราเองก็เป็นห่วงท่านพิชิตนะครับที่เป็นผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีครับ
3: พูด3ครั้งหิวไก่ย่างเลยฮะ
4: ตกใจ
3: ครับผมอยากกินเลยเบรกก่อนแล้วกันนะ
4: เบรกก่อนเพราะเดี๋ยวขออนุญาตไปขุดมหกรรมขุดและทัวร์ลงทั่วไทยเป็นยังไงบ้าง
3: ถูกต้อง
4: อย่าเล่นกับพลังชาวเน็ตไทยแลนด
3: ์ใช่ครับช่วงหน้าสกู๊ตเดียวแชร
4: ์ข่าวเช้าครับ
3: ชาวตูมนะครับเดี๋ยวมาครับผม
5: แชร์ข่าวเช้า
13: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
14: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
15: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาล
16: น้ำจิ้มสุกี้พันธายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้าน กินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันธายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
17: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living Mall ทุกสาขา

FT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686

0: รักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: กลับมายืนต่อแฉ
5: ข่าวเช้าครับ
4: ข่าวเช้ามาตูมนะครับ
5: มาที่เรื่องของการสอบต่อซึ่งเราไปถึงกับมหากรรมการขุดแล้วพี่ชาวเพราะว่าพอเขาค้นพบไปว่ายังไงมีการทุจริตแน่นอนบ้านนี้แน่นอนโกงอันนี้

0: คือคนที่ซื้อสิทธิ์เข้ามา
1: ถูกต้อง
0: คุณคือคนที่โกงและจากนั้นพอเซิร์ชชื่อได้ปั๊บทัวลงเลย
1: อ่ะเรียบร้อย
0: ไปถล่มเลยอีโกงข้อสอบหน้านู่นหน้านี่ไปพอเชื่อว่าคุณเนี่ยจ่ายเงินเพื่อจะเอาตำแหน่ง
1: ครับผม
0: หนึ่งในคนที่โดนทัวลงหนักมากคือนางสาว A
1: เขาเป็นไงฮะ
0: ซึ่งเขาเพิ่งได้รับการบรรจุเป็นนักวิชาการตรวจสอบภายในของอบต.แห่งหนึ่งในกระบี
1: ่
0: ที่จังหวัดกระบี่นะครับมีด้วยนะที่กระบี
1: ่
0: กระบี่เลยนะฮะมีคนเข้าไปอวยยศชื่นชมจนเขาคงเขินและปิดโซเชียลหนี
1: เนี่ยก็คือว่ามันแบบรับไม่ไหว
2: ยินดีด้วยนะ
1: รับความสำเร็จไม่ไหว
0: อุ้ยเป็นอบต.กระบี่เลยเก่งจังจ้า
1: อวยยศเน
0: า
1: ะ
0: เขินเลยเขินอายฟิลเขิน
1: ครับค่ะ
0: ชาวเนี่ยเขาขุดพบเพิ่มครับว่านางสาว A คนนี้ที่ปิดโซเชียลเนี่ยพี่ชาว
1: ทำไมฮะ
0: เคยโพสต์ด้วยความภาคภูมิใจ
1: เว้ยอ๋อก็สอบได้
0: โพสต์ว่าอะไรรู้ป่ะสอบภาคขอไข่ได้ถึง97เต็ม100แน่ไ
1: ม่ผิด3อ่ะ
0: โอ้ยผิดไป3เลยแต่สอบอังกฤษได้ 100% เต็มนะ
1: เฮ้ยจริงเหรอลูกครึ่งนี
0: ่อย่า I have water พร้อมขอบคุณตัวเองครับขอบคุณตัวเอง I thank myself for working hard 3 years ขอบคุณตัวเองที่พยายามมานาน3ปีจนสอบได้อันดับ6จากผู้สมัครตำแหน่งนี้ 6,011 คน
1: โห 6,000 กว่าได้ที่6
0: ภูมิใจมาก
1: เฮ้ย
0: นะฮะ
1: so proud of you อ
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีนางสาว A แล้วมีนางสาวอะไรต่อ
1: ว่าต่อ
0: นางสาว B ดิ
1: เฮ้ย B มาละ
0: B มาละ
1: A ก็มา B ก็มา
0: อีกคนที่ถูกเชื่อมโยงจากเลขประจำตัวสอบคือนางสาว B ครับ
1: เป็นใคร
0: ซึ่งได้บรรจุเป็นเจ้าพนักงานธุรการของเทศบาลแห่งหนึ่งจะพูดดีไหมเน
1: ี่
0: ย
1: ที่ไหนอ่ะ
0: จังหวัดนครปฐมมันพูดได้ไหม
1: นครปฐมเหรอ
0: จะสืบได้ไหม
1: หมูกรอบหมูแดงเลยนะ
0: คือแบบนครปฐมเป็นพนักงานธุรการพี
1: ่
0: ขุดพบว่าอะไรรู้ป่
1: า
0: ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนางสาวเอนะแต่ทำงานที่เดียวกับคุณท่านพิชิตไงล่ะ
1: พ
0: ี่
1: พ
0: ิ
1: ช
0: ิ
1: ตเหรอ
0: พ
1: ี่
0: พ
1: ิ
0: ช
1: ิ
0: ต
1: ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรนะ
0: วิเชียรบุรีที่ไม่ใช่ไก่ย่างแต่เป็นวิชิตจ้า
1: เด็กพี่วิชิต
0: เด็กพี่วิชิตเขาทำงานที่เดียวกัน
1: 100% เต็มอ่ะ
0: เขินไงปิดโซเชียลไปแล้ว
1: เอและบีก็ปิดแล้ว
0: ปิดไปแล้วแม
1: ่ถูกต้อง
0: นะฮะซึ่งแน่นอนอย่างไรก็ตามนะครับพึงระลึกว่าไม่ใช่คนที่สอบได้ทั้งหมดจะเป็นผู้ทุจริตเนาะหลายคนเนี่ยเขาสอบได้ด้วยความหมั่นเพียรและความสามารถของตัวเองน่าสงสารมากที่บางคนเนี่ยเขาใช้ความบริสุทธิ์เข้าไปสอบแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมีการโกงเกิดขึ้นเขาบางทีลาออกจากงานมาแล้วหรืออาจจะได้คะแนนเต็มแล้วอะไรแบบนี้น่าสงสารมากซึ่งต่อมามสว.นะครับก็ต้องร้อนนะสท.ออกมาแถลงการยืนยันว่ากระดาษคำตอบทั้งหมดเนี่ยถูกเก็บรักษาโดยมสว.มีการล็อกกุญแจ2ชั้นติดตั้งกล้องวงจรปิด24ชั่วโมงต่อมามสว.ก็แถลงยันจัดสอบท้องถิ่นโปร่งใสเน
1: า
0: ะหลังถูกพาดพิงคดีทุจริตแก้คะแนนมสว.แถลงยันจัดสอบห้องแบบจัดสอบท้องถิ่นโปร่งใสแน่นอนนะครับแล้วมสว.เขาระบุว่าได้ดำเนินการจัดสอบภายใต้กรอบกฎหมายระเบียบและหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำหนดอย่างเคร่งครัดและได้ดำเนินการจัดสอบเสร็จสิ้นกระบวนการพร้อมส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างเรียบร้อยแล้ว
1: ตลอดการทำงานเนี่ยยึดมั่นในหลักการความถูกต้องโปร่งใสเป็นธรรมนะครับแล้วก็ตรวจสอบในทุกขั้นตอนนะครับทางมสว.ยินดีที่จะให้การตรวจสอบอย่างแน่น
0: อ
1: นความคืบหน้าล่าสุดนี้ก็คือเกี่ยวกับคดีนี้ก็คือสั่งย้ายอธิบดีสท.เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าสุราษฎร์ธานีเพิ่งได้นั่งเก้าอี้นะอธิบดีสท.เนี่ยเมื่อพฤศจิกายนปี68นะครับผมแล้วก็สท.ร่อนหนังสือให้ชะลอการรายงานตัวของคนที่ได้รับการบรรจุทำให้หลายคนเดือดร้อนแล้วก็พลาออกจากงานเดิมเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็จ่ายค่าเช่าบ้านไปแล้วด้วยพอพิชิตกลายเป็นบุคคลล่องหนนะครับไม่มาทำงานนะแล้วก็ติดต่อไม่ได้ส่วนเทศบาลต้นสังกัดยืนยันไม่มีคนรู้เห็นนะครับมสว.แล้วก็มหาไทยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้พอพิชิตลา
0: อยู่ไหนอ่ะ
1: ปล่อยไปแล้วฮะ
0: อยู่วิเชียรบุรีหายไปไหนแล้ว
1: invisible แล้ว
0: ไม่รู้ว่าท่านอยู่ไหนแต่ถ้าท่านอยากรู้ว่าท่านคือไม่รู้ว่าท่านเกลไปไหน
1: uh-huh.
0: แต่อยากฝากท่านหน่อยว่าอาหารสุนัขและแมวต้องวิฟนะฮะ
1: โอ้ท่านต้องทานต้องเอาไปทานนะ
0: อาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีในบ้านแดงมีตะกร้าปักไว้แล้วด้วยมันก็สั่งได้เลยเนา
1: ะ
0: Thailand Traditional Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทคครับ
1: เรื่องนี้เดี๋ยวร้อนถึงท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกุลนะฮะเดี๋ยวท่านออกมาว่ายังไงบ้างท่านรับเรื่องเรียบร้อยเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเทนเน็กสามดับแล้วก็รวมถึงก็สิบกันด้วยนะครับมีบัตรชมวิทยุมาแจกหรือไม่ติดตามได้ชั่วโมงหน้าสกู๊ตเดียวกับแชร์
0: ข่าวเช้า
1: เช้ากับตุ๊ดตุ่มนะครับเดี๋ยวมาครับผมเจอ
3: แ
1: ชร
3: ์ข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี
2: Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis

0: และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
1: ปอปคอนปอปคอนเอปอปคอนปอปปอป

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทองRookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนส
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีบุกจับชาวต่างชาติซื้อบริการเด็ก17ปีพร้อมขยายผลเอาผิดผู้เกี่ยวข้องสักครู่มาติดตามค่ะ
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: ยุงขยแง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
10: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
11: เสียวฟันอะ
12: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
3: กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีเปิดเผยผลการจับกุมคดีฆ่ามนุษย์หลังได้รับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากเยาวชนหญิงอายุ17ปีที่ถูกบังคับให้กระทำการอันเป็นการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและถูกบังคับให้ผลิตสื่อลามกอนาจารส่งให้กับบุคคลต่างชาติโดยกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรีได้จัดชุดปราบปรามการฆ่ามนุษย์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สืบสวนสน.หนองค้างพลูลงพื้นที่ไปตรวจสอบโดยสามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้3รายประกอบด้วยนางสาวฐานมาศอายุ28ปีนายวิทยวัฒน์อายุ36ปีและชาวต่างชาติสัญชาติเยอรมนีโดยผู้ต้องหาที่1และ2ถูกแจ้งข้อหาร่วมกันเป็นธุระจัดหาเด็กอายุเกิน15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่นโดยบุคคลนั้นไม่ยินยอมเป็นการกระทำต่อผู้สืบสันดานซึ่งอยู่ในความปกครองครอบครองสื่อลามกเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศและค้ามนุษย์โดยการกระทำแก่บุคคลอายุ 15-18 ปีส่วนผู้ต้องหาที่3ถูกแจ้งข้อหาเป็นผู้สนับสนุนผู้ใดเป็นธุระจัดหาหรือชักพาบุคคลใดเพื่อการค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตามโดยหลังการจับกุมเจ้าหน้าที่ได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เข้าไปช่วยเหลือเยาวชนหญิงผู้เสียหายและน้องอีก3คนเพื่อนำไปพักอาศัยและฟื้นฟูสภาพจิตใจที่สถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครพร้อมกับขยายผลสืบสวนหาผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อบริการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณกุลวดีพัฒนลีลาค่ะ
4: เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงใกล้ชายฝั่งทางตอนเหนือของเวเนซุเอลาสร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนในกรุงคาราคัสและเสี่ยงที่จะเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในเปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าทหารอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนแม้นอิหร่านจะมองว่าการยุติสงครามในเลบานอนเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่ทำกับสหรัฐก็ตามฝรั่งเศสสหราชอาณาจักรและสเปนเผชิญกับอุณหภูมิสูงทำสถิติขณะที่คลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมทั่วยุโรปตะวันตกรองหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านที่เก่าแก่ที่สุดพรรคหนึ่งของรัสเซียถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกนาน7ปีฐานโพสต์วิพากษ์วิจารณ์สงครามในยูเครนบนสื่อสังคมออนไลน์ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าความเสี่ยงจากการระบาดของโรคอีโบลาไปทั่วโลกยังคงอยู่ในระดับต่ำหลังฝรั่งเศสประกาศพบผู้ป่วยอีโบลาที่ได้รับการยืนยันเป็นรายแรกชาวปาเลสไตน์ตรวจสอบสถานที่ที่ทหารอิสราเอลสังหารชายผู้หนึ่งระหว่างบุกบ้านหลังหนึ่งทางตอนเหนือของเขตเวสต์แบงก์กุลวดีพัฒนาลีลารายงานค่ะ
3: ฟ้ามืดดับแสงเศร้าโศกสันทั่วราชทุกจาบันร่ำไห้พระองค์พาพระมิ่งขวัญลาไกลสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุ ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงจะพาเราไปเจอสิ่งที่เหมาะสมกว่าเสมอ

0: แฉข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wifให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
2: กลับมายืนต่อแชร์
3: ข่าวเช้าครับ
2: นะครับอยู่เพื่อเช้าน้องมะตูมนะครับ
3: ใช่
2: ชั่วโมงนี้ชั่วโมงที่2แล้วนะฮะ
3: ใช่ชั่วโมงแรกเราก็เรื่องของการทุจริตการสอบราชการกันไปค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเนาะ
2: ครับผม
3: ตอนนี้นะครับผมก็ยังเตะอยู่นะ
2: แอฟริกาใต้กับ
3: เกาหลี
2: ใต้แต่ยังเป็น
3: แบบ50นาทีแล้วนะ50นาทีแล้ว
2: นะฮะ
3: ก็พี่ชาวถ้าเกิดว่าเขาแบบครบ60ป่ะนาที
2: 90
3: นาทีแล้วถ้าเกิดมันยังไม่มีใครได้เลยก็คือลูกโทษ
2: ไม่ก็เสมอได้คนละ1คะแนนเพราะว่าตอนนี้เป็นรอบเก็บคะแนนก็คือเอาคะแนนที่1ที่2ที่ดีที่สุด
3: I guess
2: แต่ละสายนะครับแต่ถ้าวันนี้เกาหลีก็เสมอก็เข้ารอบแล้วนะฮะแต่ลีคังอินนะครับผมแต่ถ้าสมมติว่าชนะก็คืออาจจะเป็นที่1ในสายเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตามกันต่อละกันเพราะว่าคู่นี้มีผลด้วย
3: นะฮะพูดถึงเกาหลีแล้วขออีก1หนุ่มละกันที่แบบว่าเป็นโกโบสตาร
2: ์
3: นะฮะน้องแบมแบม
2: แน่นอนครับ
3: ติดแฮชแท็กอยู่ตอนนี้นะครับสำหรับแฮชแท็ก10อันดับ3ของเราเช้านี้แฮชแท็กแบมแบม X LV Men SS 27หรือว่าแบมแบม XLouis Vuitton Men 2020ซีซั่น27ทาง2027นั่นเองนะครับก็ยังติดเป็นเรียกว่าหนุ่มฮอตติดเทรนดิ้งอยู่สำหรับแบมแบมกันพิมุกเนาะที่น้องเนี่ยหลังจากจบคอนเสิร์ตไททันที่ตุ้มพูดไปต้นชั่วโมงเนา
2: ะ
3: บินไปทันทีเลยเพื่อจะไปร่วมชมแฟชั่นโชว์อย่าง Louis Vuitton Men Spring and Summer 2027ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสในฐานะ House Ambassador ครับแฟนๆก็ภูมิใจเนาะเพราะว่ากระแสของแบมแบมก็เรียกว่าดึงดูด engagement กันอย่างต่อเนื่องทั้งสื่อไทยสื่อเทศผู้คนในปารีสเสียงกรี๊ดน้องเดินเข้าโรงแรมออกโรงแรมคือคนตามคนเชียร์คนกรี๊ดหน้างานคือต้องเรียกว่าน้องก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลสูงมากๆในพาร์ทของวงการบันเทิงและวงการแฟชั่นระดับโกลบอลด้วยซึ่งไม่เคยลดลงไปด้วยนะฮะเราจะเห็นว่าแบมแบมก็จัดมาในลุคของแบบหลุยส์วิกทองเสื้อแจ็คเก็ตสีแบบลายสีเทาแต่ว่าก็จะมีกลิตเตอร์ผสมนั่งชมข้างๆกับกงยูโอป้าเลยนะ
2: มีดูสิ
3: ใช่นั่งอยู่กับกงยูเลยแต่จริงๆไม่ใช่แบมคนเดียวนะที่ไปของไทยก็มีน้องโฟดไปด้วยน้องโฟดก็ไปด้วยนะฮะแต่ว่ามีพี่แจ็คไม่ใช่คนไทยคุณหมอเขาเป็นคนไทยไปแล้ว พี่แจ็คสันหวังก็ไปพี่น้องก็เจอกันในงานด้วยนะครับแล้วก็พี่ชาวอันนี้ขอพูดถึงแฟชั่นโชว์นี้นิดนึงพี่รู้ป่ะเขาทำอะไรเขาเนรมิตรันเวย์เนี้ยออกมาโดยการให้นายแบบทุกคนน่ะเดินออกมาจากใต้คลื่นซึ่งเขาทำคลื่นจริงๆเป็นน้ำจริง
2: ๆโอ้ยบนเวทีเหรอ
3: เป็นพื้นเป็นเวทีทรายเป็นทะเล
2: โหเจ๋งอ่ะ
3: ทุกอย่างโปรดักชันคือเวอร์มากนะครับ
2: ครับผม
3: แต่คุณเฟรริวิลเลียมเนี่ยเขาเป็นคนออกแบบดีไซน์โชว์เนาะของหลุยส์วิตตองเมนหลายๆคนจะดราม่าแล้ว
2: ว่าทำไมอ่ะ
3: เปลืองทรัพยากรเอาน้ำมาเล่นแบบนี้เอาทรายมาเล่นแบบนี
2: ้แต่มันอลังการ
3: ไม่ต้องกลัวครับเพราะตอนนี้น้ำได้ถูกถ่ายคืนไปนะครับเพื่อไป reuse สำหรับการประปาเรียบร้อยแล้วของปารีสพร้อมกับทรายทุกเม็ดที่คุณเห็นได้ไปใช้สร้างสนามบอลเลย์บอลเรียบร้อยแล้วด้วย
2: โอ้สุดยอดมีประโยชน์ด้วยฮะ
3: ฉันทำกันบ้าเลยจ้ะเพราะฉันรู้สึกแบบตั้งแต่ดูแฟชั่นโชว์มาตรงรู้สึกว่าปกติอยากจะเห็นคนเล่นใหญ่แบบนี้คือช
2: า
3: แนลแต่ของเนี้ยเป็นครั้งแรกที่ดูแบบว่าแฟชั่นวีคของเมนFashion Week อ่
2: ะ
3: อันเนี้ยหลุยส์วิตตองทำเกินจะเรียกว่าทำถึง
2: อุ้ยสวยอ่ะ
3: เดินออกมาใต้คลื่นที่มันม้วนเวลาเราเล่นวินเซิร์ฟอ่ะ
2: ถูกต้อง
3: ทำยังไงอ่ะ
2: นะฮะ
3: สุดยอด
2: มากเป็นม่านน้ำเลยอ่ะ
3: เป็นม่านน้ำเป็นน้ำแบบออกมาจริงๆเลยแล้วก็คือแบมแบมก็นั่งดูอยู่ตรงนั้นนะไม่รู้หัวเปียกหรือเปล่า
2: อันนี้จัดที่ไหนเนี่ย
3: ปารีสครับ
2: โอ้โห
3: ฝรั่งเศส
2: ครับ
3: นะฮะ
2: สวยงามมากเวทีสวยงามมากแคทวอล์กสวยงามมาก
3: ใช่ก็ไปไปดูลุคของน้องแบมแบมเต็มๆได้เลยลุคนี้นะฮะสำหรับแฮชแท็กแบมแบมเอ็กซ์ลุยวิกตองเมน2027จ้ะ
2: มาที่เทนอันดับ2อันดับ1เป็นเรื่องเดียวกันนะครับก็คือคีย์เวิร์ดนะครับผม28นะครับ28 Dare with Sky Day นะครับผมแล้วก็อันดับ1เป็นแฮชแท็ก Happy 28 Sky Day นั่นเองนะครับอบอุ่นไปด้วยความรักจากแฟนๆร่วมฉลองวันเกิดครบรอบ28ปีของหนุ่มสกายวงรวีนะครับที่แฟนๆต่างเอ็นดูในความน่าเด็กและความน่ารักของสกายแม้อายุจะเข้าเลข28แล้วแต่ยังคงเป็นเบบี้สกายในใจแฟนคลับเสมอนะครับพร้อมร่วมอวยพรให้สกายเนี่ยสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกเส้นทางในชีวิตเลยนะครับทางนี้เปมก็ขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องสกายด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขสมหวังงานเข้าเยอะๆรวยๆปังๆเฮงๆว่างๆก็มารายการแฉข่าวเช้า ของพวกเราด้วยนะครับรอเจอน้องอยู่นะฮะ
3: เพิ่งไปมาเพิ่งมานะมาอีกได้อีกมาได้อีก
2: มาได้อีกเลย
3: ตอนนั้นมากับนานี
2: ้ถูกต้องตามไปร่วมอวยพรกันได้เลยนะครับที่28 day with sky day นะครับแล้วก็ hashtag happy 28 sky day นั่นเองนะครับผมนะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ไปยินดีกับน้องด้วยนะครับ happy birthday ด้วยนะจ๊ะนะครับผมวันนี้คือ10 day 3ดาวของเราเช้านี้นะครับนะฮะผ่านไปเรียบร้อยอุ๊ยหล่อจังเลยนะฮะน้องชายตอนนี้เม็กซิโกนำแล้วนำเช็คไปแล้ว1-0นะฮะนาทีที่57
3: เม็กซิโกเก่งมากเลยนะ
2: ฮะเป็นเจ้าภาพ
3: ที่ดูกับเกาหลีวีคที่แล้วก็เก่ง
2: ใช่ครับ
3: คือตูมรู้สึกว่าเขาแข็งประตูอ่ะประตูเขาแข็งมากพี่ชาวเหมือนเข้าแล้วว่าเขายังเอามือเดียวสกัดได้เลยอ่ะ
2: ก็ฟุตบอลอเมริกาใต้ไง
3: เม็กซิโกเก่งอ่ะ
2: ครับผมแล้วปีนี้เจ้าภาพร่วมด้วยเขาก็ต้องแบบว่าเต็มที่นะ
3: จริงๆอ่ะพวกลาตินเม็กซิกาเอ้ยเม็กซิโกแอฟริกาใต้ในสายฟุตบอลถือว่าแข็งเนาะ
2: แข็งนี
3: ่มันต่างมันเหมือนอะไรหรือเปล่าพี
2: ่
3: มีความใกล้เคียงนะ
2: ครับ
3: นางง
2: ามอ๋อนะฮะ
3: นางงามก็คือสายลาตินที่แข็ง
2: อ่ะถูกต้อง
3: ที่เรามีศัพท์ของนางงามก็คือเราเป๊ะมากเราต้องไม่จมไม่หายไม่ตายลาติน
2: นะ
3: เพราะว่าลาตินจะเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวมากบนเวที
2: ถูกต้อง
3: เขาเนี่ยถ้าเป็นพูดถึงสเตจการแข่งขันเนี่ยฝั่งลาตินเขาโหดกันเน
2: า
3: ะ
2: อ่ะใช่ครับ
3: โอ้
2: นะเพราะโอ้โหหน้าเขาคมหน้าเขาเป๊ะหน้าเขาสวยอ่ะ
3: ใช่
2: นะครับผมและที่สำคัญคือถ้าฟุตบอลเนี่ยฝั่งอเมริกาใต้เนี่ยนอกจากเม็กซิโกแล้วก็จะมีพวกอาร์เจนตินา
3: อ
2: าร์เจนตินาน
3: ี่ก็อาร์เจนคนดูเยอะ
2: เก่งด้วยนะฮะ
3: อาร์เจนตินาเพิ่งเล่นเป็นวันศุกร์เน
2: า
3: ะ
2: ถูกต้องนะครับ
3: นี่เป็นไงโอ้โห
2: โอ้คุณแน่นอนรู้ด้วย
3: ผมเขินเลยผมเป็นสายอยู่เป็นสายบอลขึ้นมาเลย
2: รักบอลขึ้นมาชินนะฮะนะฮะชวนเตะบอลนะฮะนะครับผม
3: อ่ะเดี๋ยวเมื่อชั่วโมงที่แล้วมีการเกริ่นว่าคุณเสกโลโซ
2: เมื่อสักครู่นี้ต้นชั่วโมงก็เปิดอมพระมาพูดของพิเศษไปนะครับผมล่าสุดพิเศษได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับหลังได้รับการพักโทษในกรณีพิเศษนะครับยังคงต้องติดกำไร EM นะฮะตามเงื่อนไขคุมประพฤตินั่นเองนะครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมฮะพิเศษโลโซหรือว่าคุณเสกสารสุวิมายครับร็อกเกอร์ชื่อดังของเมืองไทยได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำอย่างเป็นทางการในวันนี้นะครับผมหลังได้รับการอนุมัติให้พักการลงโทษเป็นกรณีพิเศษนะครับโดยพิเศษโลโซได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งจังหวัดสังกัดเรือนจำกลางจังหวัดเพชรบุรีนะครับผมท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกำลังใจจากครอบครัวนะครับเพื่อนสนิทแล้วก็แฟนเพลงจำนวนหนึ่งนะที่เดินทางมารอต้อนรับแล้วก็ยินดีกับอิสรภาพของพิเศษโลโซนั่นเองนะครับแม้จะได้รับการปล่อยตัวแล้วนะครับแต่หลังจากนี้เนี่ยยังคงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมคุมประพฤตินะครับอย่างเคร่งครัดนะครับโดยระยะเวลาการคุมประพฤติเนี่ยที่เหลืออีก1ปี5เดือนกับ21วันและ1ในเงื่อนไขสำคัญก็คือการสวมใส่อุปกรณ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่ากำไร EM เนี่ยจนกว่าจะครบกำหนดพ้นโทษนั่นเองภายหลังได้รับการปล่อยตัวพิเศษโลโซได้เปิดใจเป็นครั้งแรกนะครับโดยกล่าวขอบคุณนะครับทุกกำลังใจที่ส่งถึงเขาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาพร้อมยืนยันว่าจะตั้งใจใช้ชีวิตแล้วก็กลับมาทำหน้าที่ในฐานะศิลปินอย่างเต็มที่นะครับผมออกไปคราวนี้เนี่ยผมจะไม่ทำให้ทุกท่านผิดหวังนะครับผมจะร้องเพลงให้พี่น้องประชาชนคนไทยและคนทั่วโลกฟังตลอดไปนะครับจะดูแลตัวเองอย่างดีดูแลครอบครัวดูแลคนที่เรารักนะครับแล้วก็รักทุกคนนะครับขอบพระคุณมากๆนี่คือคำจากพิเศษโลโซนะครับในไลฟ์สัมภาษณ์นะดังกล่าวเนี่ยมีแฟนๆเข้ามาร่วมส่งกำลังใจแล้วก็คำยินดีในให้ร็อกเกอร์คนดังเริ่มต้นชีวิตบทใหม่นะครับพร้อมเฝ้ารอการกลับมาสร้างสรรค์ผลงานอีกครั้งในอนาคตนั่นเองนะฮะแล้วก็มีอีกหนึ่งภาพน่ารักน่ารักในวันที่พิเศษปล่อยตัวนะครับก็มีแฮชแท็กเสกโลโซได้รับการปล่อยตัวเป็นน้องอินเตอร์ครับชื่อว่าน้องอินเตอร์เป็นหนูน้อยวัย11ปีแฟนคลับตัวโยงของพี่เอกพิเศษโลโซเลยนะครับแบกกีตาร์คู่ใจเดินทางมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อมารอรับศิลปินคนโปรดด้วยตัวเองถึงเรือนจำชั่วคราวเขากิ้งนะครับโดยน้องวางกับครอบครัวแล้วบอกว่าวันนี้มีเรียนแต่ขอหยุดเรียน1วันเพื่อมารับพิเศษโลโซครับนี่แถมน้องเนี่ยยังเขียนป้ายว่าผม FC ตัวน้อยของพิเศษเสกสรรสุขวิมายครับผมพิเศษโลโซน้องเล่าว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นแฟนคลับนั้นเนี่ยเกิดจากการที่เคยเจอพิเศษโลโซตัวปลอมก็คือพิเศษก๊อปปี้นี่แหละตามงานต่างๆนะครับผมแล้วก็รู้สึกชอบมากจึงกลับไปค้นหาคำว่าเสกโลโซตัวจริงคือใครพอยิ่งได้ฟังเพลงก็ยิ่งชื่นชอบจนกลายเป็นแรงบันดาลใจของน้องมาจนถึงทุกวันนี้นะฮะและจากความชอบเล็กๆในวันนี้เนี่ยก็กลายเป็นการเดินทางไกลหลายร้อยกิโลเมตรในวันนั้นนั่นเองนะครับนะฮะ
3: นะฮะสุดยอด
2: ครับผม
3: นะฮะ
2: นะก็เรียกว่าพิเศษก็กลับมามีคอนเสิร์ตเห็นพี่การบอกว่าน่าจะไปถึงต้นปีหน้าเลยคิวคอนเสิร์ตยาวเลยทีเดียวแล้วก็เต็มเกือบทุกเดือนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็นะใครที่เป็นแฟนคลับของพิเศษโลโซตอนนี้กลับมา กลับมาเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอดูคอนเสิร์ตของพิเศษโลโซในจังหวัดต่างๆเข้าไปดูงานของพิเศษได้ใน Facebook เนาะนะครับผมเสกโลโซนะครับใน Facebook ของพิเศษรับรองว่าคุณได้ตารางคิวงานว่างที่ไหนก็ไปที่นั่นไปร่วมเชียร์แล้วก็ไปร่วมยินดีกับพิเศษโลโซด้วยนะครับผม
3: ครับผม
2: นะฮะพิเศษออกมาแล้วแต่ว่าอีก1คนนี่คือไม่ค่อยจะสู้ดีนักพี่ติ๊กชิโร่ฮะนี่ครับเมื่อวานนี้ก็มีการพิพากษานะครับพี่ติ๊กชิโร่ในกรณีของเมาแล้วขับนะครับล่าสุดพี่ติ๊กชิโร่ได้ประกันตัวหลังศาลตัดสินจำคุก2ปีคดีเมาแล้วขับนะครับผมชนดับ2ชีวิตนะฮะหลังจากที่ศาลอาญามีนบุรีนะครับได้คำพิพากษาตัดสินคดีติ๊กชิโร่เมาแล้วขับและเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย2ศพเมื่อคืนวันที่10ตุลาคมนะปี67ที่ผ่านมาวันนี้พี่ติ๊กชิโร่เดินทางมาพร้อมกับนางพันธิรานะครับภรรยานะครับแล้วก็ทนายความขณะที่ฝ่ายผู้เสียชีวิตเนี่ยครับมีผู้เป็นพ่อแล้วก็มาคุณแม่เนี่ยมาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทก์ร่วมด้วยนะครับโดยระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยได้ชดใช้เยียวยาแก่โจทก์เนี่ยรวมเป็นเงินแล้วจำนวน 3.5 ล้านบาทนะครับก็คือจ่ายค่าเยียวยาไปแล้ว 3.5 ล้านแต่เรื่องของค่าเสียหายเนี่ยทางแพ่งเนี่ยยังไม่สามารถตกลงกันได้เพราะว่าทางนั้นเนี่ยเสนอมาประมาณ30ล้านนะครับขอจากพี่ติ๊กชิโร่แล้วก็ไก่เกี่ยกันไปในขั้นแรกเนี่ยก็ประมาณเหลือประมาณ21ล้านแต่ก็ยังตกลงกันไม่ได้สักทีศาลพิพากษาจำคุกพี่ติ๊กชิโร่4ปีนะครับในคดีขับรถขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะครับแล้วก็จำเลยให้การรับสารภาพคงเหลือจำคุก2ปีถึงแม้ว่าจำเลยจะมีความสำนึกไปร่วมงานศพแสดงความเสียใจพร้อมทั้งมีการเยียวยาในเบื้องต้นแต่ยังไม่สามารถตกลงค่าชดเชยกันได้นะครับรวมทั้งพฤติกรรมของจำเลยไม่มีการหลีกเลี่ยงเรื่องของการขับรถนะครับซึ่งเป็นการกระทำที่ร้ายแรงจึงไม่รอลงอาญาพร้อมทั้งเพิกถอนใบขับขี่ตามคำร้องของโจทก์ร่วมด้วยนะครับล่าสุดภายหลังจากอ่านคำพิพากษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยจำเลยได้ยื่นคำร้องขอประกันตัวระหว่างอุทธรณ์นะครับโดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยวงเงิน 200,000 บาทเป็นหลักประกันตัวออกไปนะครับศาลอาญามีนบุรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวชั้นอุทธรณ์นะครับตีราคาหลักประกัน 200,000 บาทแล้วก็กำหนด2เงื่อนไข1ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรนะครับเว้นแต่ได้รับการอนุญาตจากศาลนะครับ2ห้ามกระทำการในลักษณะเดียวกันกับที่ถูกฟ้องคดีนี้มิฉะนั้นถือว่าผิดสัญญาประกันนั่นเองนะคะ
3: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่เห็นหลายๆคนให้ความสนใจแล้วก็ติดตามเนาะเพราะว่าพี่ติ๊กก็มันจริงๆเสียงมันแตกเป็น2ฝั่งเน
2: า
3: ะทั้งเรื่องแบบกรณีของการผิดกฎหมายแล้วมันกฎหมายก็คือเรื่องของการเมาแล้วขับ
2: ถูกต้อง
3: นะฮะส
2: ่
3: วนอีกฝั่งนึงก็มองไปถึงว่าโอเคมันก็เป็นการประมาทร่วมเหมือนกันเพราะว่าทางฝั่งผู้เสียชีวิตเองก็ทำผิดกฎจราจรบนท้องถนนเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
3: อย่างนี้ครับผมก็ต้องว่ากันไปตามศ
2: า
3: สตร์แต่ว่าจริงๆพี่ติ๊กชิโร่เขาเหมือนแบบประมาณเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ไม่ได้หนีไปไหนนะ
2: ถูกต้อง
3: ผิดพร้อมรับผิดชอบ
2: ก็พร้อมเยียวยาเต็มที
3: ่ใช่แต่ว่าบางทีพอเรียกด้วยจำเงินที่แบบสูง
2: มาก
3: มากเกินอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นดราม่าณเวลานี
2: ้แต่ทางด้านฝั่งโจทก์เขาบอกว่าลูกเขาเนี่ยก็คือเสียชีวิตเป็นทั้งสองคน
3: ครับ
2: นะครับแล้วก็แบบเขาบอกว่าคนหนึ่งนี่ก็คือทำงานเนี่ยแล้วก็เขาคิดเขาเรียกว่ารายได้ทั้งหมดเนี่ยถ้าแบบอายุลูกเขาเนี่ยไปจนถึงประมาณ70เงี้ยเขาก็จะคิดว่าประมาณในรวมๆแล้วได้เท่าไหร่ประมาณนั้นเพราะว่าลูกเขาก็คนหนึ่งก็เป็นเชฟด้วยอะไรประมาณนี
3: ้
2: นะครับผมแต่ยังตกลงกันไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องอุทธรณ์กันต่อนะครับว่าศาลท่านศาลจะพิจารณาคดียังไงต่อไปแล้วก็พี่ติ๊กเขาจะมีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมไหมถ้าไก่เกี่ยกันลงตัวก็น่าจะมีเหตุน่าจะมีเรื่องราวที่น่าจะตกลงกันได้ก็น่าจะเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างดีขึ้นนั่นเองนะครับก็ต้องรอลุ้นกันต่อแล้วกันนะว่าศาลอุทธรณ์จะว่ายังไงในกรณีของพี่ติ๊กชิโร่นะครับแต่ก็ประกันตัวไปในวงเงิน 200,000 บาทแล้วก็เดี๋ยวไปฟังคำตัดสินในชั้นอุทธรณ์กันต่อนะครับนะฮะมาถึงเรื่องราวของเมสซี่กันบ้างดีกว่าอย่างที่น้องมะตูมบอกอาร์เจนตินาเปิดตัวอนุสาวรีย์เมสซี่สูง26เมตรนะครับอาร์เจนตินาเปิดตัวอนุสาวรีย์ของเดียโนเมสซี่นะครับด้วยความสูง26เมตรที่เมืองคูทราวนะครับคูทราวโคจังนะครับผมคูทราวโคจังหวัดในนิวแกนนะครับผมกลายเป็นรูปปั้นที่สูงที่สุดที่เท่าที่เคยสร้างเพื่อยกย่องซูเปอร์สตาร์ลูกหนังรายนี้นั่นเองรูปปั้นนี้เนี่ยถูกสร้างขึ้นเพื่อถ่ายทอดภาพของเมสซี่ในช่วงเวลาชูถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลก2022นะครับทีมชาติอาร์เจนตินาซึ่งถือเป็นหนึ่งในโมเมนต์ประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลโลกนะครับโดยตัวรูปปั้นมีความสูงถึง26เมตรน้ำหนักราว70ตันนะครับสร้างจากโครงเหล็กเสริมคอนกรีตแล้วก็ถือว่าสูงกว่ารูปปั้นของเมสซี่ที่เคยถูกสร้างมาก่อนหน้านี้ทั่วโลกด้วยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย สถิติรูปปั้นเมสซี่ที่สูงที่สุดเนี่ยเคยอยู่ที่เมืองโกกาตาประเทศอินเดียด้วยความสูงราว21เมตรนะครับก่อนที่จะถูกรื้อถอนจากเหตุผลด้านความปลอดภัยของโครงสร้างนั่นเองนะครับในพิธีเปิดทางการนะครับผมของท้องถิ่นระบุว่าโครงการนี้ไม่เพียงเป็นการยกย่องกัปตันทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาติแล้วก็หลังคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกในปี2022ทั้งนี้เนี่ยทางจังหวัดนะฮะนิวแกนนะครับผมหวังว่าอนุสาวรีย์แห่งนี้จะกลายเป็นแลนด์มาร์คสำคัญแล้วก็ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้เดินทางมาเยือนมากขึ้นนั่นเองเทพบุตรของเขานั่นคือเรียลนาวเมสซี
3: ่ก็คือเหมือนเป็นคนที่ทำให้อาร์เจนตินาดังเป็นระดับโลกจริงๆเนาะเมสซี่อ่ะ
2: ฮะ
3: แล้วตัวใหญ
2: ่โอ้โห
3: คล้ายๆกับภาพอะไร
2: หนัก70ตัน
3: น
2: ่ะ
3: คล้ายๆกับภาพของอะไรนะบราซิลป่ะเรือที่มันมีตัวใหญ่ๆ
2: เรียวเดเจเนโร
3: เออใช่ไหม
2: ใช่ใช่นะครับผมพระแม่มาเรียป่ะ
3: เนี่ยตุ้มบอกแล้วไงว่าถ้าเป็นของต่างชาติหรือฝั่งละตินอ่ะเทศกาลบอลโลกมันดูแบบใหญ่โต
2: ใช่
3: แต่ทำไมแบบบ้านเรามันดูเงียบ
2: อ๋อบ้านเราไม่ได้ถ่ายทอดสดไงต้องแบบเสียเงินเข้าไปดูไงมันก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็ติดลิขสิทธิ์ด้วยเวลาเอาภาพมาเพิ่มมาอะไรเงี้ยเวลารายงานฟุตบอลก็มาได้แต่เสียงภาพมาเพราะติดลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดด้วย
3: เบรกอะไรหรอเบรกแล้วหรอ
2: เบรกแล้วหรอ
3: ยังไม่เบรก
2: ครับผมอ
3: ีกหนึ่งข่าวฮะลิซ่าดีกว่าย
2: ังไงครับน้อง
3: น้องลิซ่าเนี่ยเพิ่งขึ้นปกวันที่แฟร์นะครับอุ่นเครื่องก่อนเปิดโชว์เดี่ยวที่เวกัสกับวีวาลาลิซ่านะฮะตอกย้ำความเป็นโกลบอลซูเปอร์สตาร์ระดับโลกนะ
2: ครับ
3: ก็ต้องยอมรับว่าลิซ่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งหญิงในวงการระดับโกลบอลและที่ทรงอิทธิพลนะครับผมแล้วก็ลิซ่าเนี่ยหรือว่าน้องลิซ่ามโนบาลเนี่ยก็เรียกว่าปรากฏตัวบนปกนิตยสารล่าสุดนะครับกับ Vanity Fair ฉบับ Summer 2026ด้วยลุคที่โดดเด่นสง่างามเต็มไปด้วยเสน่ห์ของซุปตาร์ระดับโลกนะเพราะว่าแพ้แฟชั่นเซตเนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน์แล้วก็ทำให้ความรู้สึกเรากำลังพาแฟนๆเนี่ยไปสู่โลกแห่งแบบการแสดงสุดพลังเนาะเพราะน้องก็จะมีกลิ่นอายความเป็นวีว่าลาสเวกัสนิดนึงพอเราจะได้ไปเจอกับโชว์น้องวีว่าลาลิสาโชว์เดี่ยวครั้งสำคัญของเธอช่วงปลายปีซึ่งกดบัตรได้ยากมากเลยแต
2: ่ไม่รอดใช่ไหม
3: มีแล้ว
2: โอ้โห
3: ตลอดช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาลิซ่าไม่เพียงสร้างสติบนโลกแพลตฟอร์มดนตรีและโซเชียลนะครับแต่ยังขยายขอบเขตการทำงานของตัวเองอย่างต่อเนื่องเนาะ
2: ครับ
3: ไม่ว่าจะเป็นการเปิดบริษัทบริหารศิลปินการปล่อยผลงานเพลงเดี่ยวรวมถึงการก้าวเข้าสู่วงการการแสดงเนาะตัวเองเปิดแอลาวของตัวเองปล่อยอัลบั้มเดี่ยวของตัวเองเอาตัวอีโก้ออกมาแล้วก็ยังไปเล่นไวท์โลตัสอีกเนาะซึ่งล้วนเป็นก้าวสำคัญเนาะที่ทำให้น้องกลายเป็นหนึ่งไอคอนของระดับโลกไปแล้วอีกหนึ่งประเด็นที่ถูกจับตามองของวีบ้าลาลิซ่าเนี่ยครับก็คือโชว์เดี่ยวครั้งนี้ของลิซ่าเนี่ยถูกมองว่าเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของอาชีพเธอเลยเนาะเพราะมันจะเป็นโอกาสที่แฟนๆเนี่ยจะได้เห็นทั้งตัวตนของน้
2: อง
3: ได้เห็นแบบดนตรีต่างๆเพราะว่าเหมือนน้องเขามีการอุ๊บเพราะว่าน้องเพิ่งไปออก Lisa Takes a Lie Detector Test ของ Vanity Fair น้องไปออกมาเป็นรายการของ Vanity Fair ที่เขาจะจับเอาดารามาจับเครื่องจับเท็จแล้วถามคำถามแล้วดูว่าคุณตอบจริงเท็จมากแค่ไหนซึ่งน้องก็บอกแล้วด้วยว่าจริงๆน้องจะมีอัลบั้
2: ม
3: ก่อนที่จะไปถึงโชว์นี้แสดงว่าอัลบั้มน้องเนี่ยจะมาในปีนี้อย่างแน่นอนนะครับเรียกว่าเป็นการสร้างความแบบให้คนเห็นความเป็นตัวตนของลิซ่าจริงๆนะครับและหนึ่งในบทสัมภาษณ์ของ Vanity Fair เนี่ยที่คนสนใจเขาเรียกว่าที่คนเอามาเป็นประเด็นตอนนี้เลยดีกว่าย
2: ังไงครับ
3: เขาถามลิซ่าว่าแบบที่ผ่านมาเนี่ย Do you like break other heartsLike, เคยหักอกคนอื่นบ้างไหม
2: แต่ในการสัมภาษณ์ต้องใส่เครื่องจับเท็จด้วย
3: ใช่
2: นี่แหละ
3: ลิซ่าบอกว่า
2: ของรายการ
3: oh no no ลิซ่าทำอย่าง oh no I'm the one who got like very heartbroken ฉันคือคนที่โดนหักอกนะฉันไม่เคยหักอกใคร
2: โอ้จริงเหรอ
3: ใช่คนก็เลยแบบเฮ้ยลิซ่าเนี่ยหรอเป็นคนที่โดนหักอก
2: ครับ
3: เขาบอกว่าฉันรู้สึกว่าฉันอกหักบ่อยมากๆเลยด้วยซ้ำลิซ่าคือรู้สึกว่าตัวเองโดนหักอกบ่อยมากตัวเองไม่ใช่เป็นคนที่จะเหมือนไปหักอกใคร แต่ข่าวหรือภาพมันออกมาดูเป็นแบบลิซ่าสามารถหักอกผู้ชายได
2: ้
3: อะไรอย่าง
2: น
3: ี้ครับ
2: แต่ตอบว่าไม่นะคะฉันต่างหากที่เป็นคนโดนหักอก
3: ใช่ซึ่งลิซ่าเนี่ยเขาเรียบเรียงไม่ค่อยคำแบบเรียบเรียงคำตอบไม่ค่อยถูกเน
2: า
3: ะ
2: ตะกุกตะกัก
3: หนึ่งแล้วขอโทษทางรายการที่พูดตะกุกตะกักด้วย
2: เครื่องจับเท็จว่าไง
3: แต่เขาบอก she said the truth
2: พูดความจริง
3: นั่นแปลว่าลิซ่าโดนหักอกจริงและโดนทำให้เสียใจบ่อยแน่ๆเลยหลายๆคนก็โยง
2: โอ้โห
0: ไม่โยง
3: อ้าว
2: เอาช่วงนี้
3: มึงไม่ให้กูเล่นหรอ
0: ช่วงเล่นได้เล่น
2: ช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นภาพด้วย
3: ไม่ก็เราไปข่าวอะไรดีนะคือ นั่นแหละก็หลายๆคนก็อยาก
2: แต่เครื่องจับเท็จบอกว่าสิ่งที่เธอพูดคือความจริง
3: That is the truth
2: แค่นั้นพอ
3: ใช่
2: นะฮะ
3: เรื่องเงี้ยแต่คำถามน่ารักน่ารักก็มีเช่นมีคำถามถามว่าคุณคิดไหมว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ลาบูบูดังระดับโลกนึกถ้าผมไม่ไม่ใช่เพราะฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมถึงคิดว่าเป็นฉันล่ะนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดว่าการที่ลาบูบูดังแบบเนี้ยคุณมีส่วนผิดและต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์นี้ไหมถามแต่ละคำถามตลกมาก
2: นะฮะไปรับผิดชอบลาบูบูแล้ว
3: ใช่ต้องไปรับผิดชอบอะไรอย่างงี
2: ้ถ้าดูอยากดูได้ดูที่ไหนเน
3: ี่
2: ย
3: นี่ไงในบ้านแดงเลย
2: บ้านแดงมี
3: นะ Vanity Fair มาแล้วจริงๆอ่ะน้องมาจริงๆทั้งโรเซ่เจนนี่ไปมาหมดแล้ว
2: ครับผม
3: อืมแต่ลิซ่าเพิ่ง
2: มีซับไตเติ้ลมั้ยอ่ะ
3: มีซับมีซับไทย
2: มีซับไทยด้วย
3: มีซับไทยมีซับไทย
2: โอเค
3: ใช่
2: นะฮะ
3: มีแต่คำถามอ่ะมันจะแบบคำถามเหมือนคำถามการโดนสอบสวนน่ะเหมือนแบบตำรวจสอบสวนเรา
2: แล้วใส่เครื่องจับเท็จด้วย
3: ใช่แล้วสอบสวนแบบเครียดๆอ่ะคำถามแบบแล้วคำถามแรงนะสำหรับหนูอ่ะ
2: ครับผม
3: เช่นสมมติถามว่าคุณสามารถพูดได้3ภาษาคุณคิดไหมว่าคนที่พูดได้ภาษาเดียวคือคนโง่อะไรเงี้ย
2: อ๋อดู
3: คือต้องมี
2: แต่คำถามนะ
3: เออแล้วลิซ่าก็ตอบกันดีกว่าแล้วอย่างเงี้ยบอกว่าไม่ฉันไม่คิดว่าคนพูดได้ภาษาเดียวไม่แล้วผลตัวมาต
2: ื
3: ้นไม่เสถียรนี่เหี้ยตลก
2: นะฮะถ้าเป็นบ้านเราเมื่อก่อนนี่คือจริงหรือไม่
3: ใช่
2: รายการนี้แน่
3: ใช่ของพี่หนุ่ม
2: อ่านะฮะโอ้แต่แบบชอบน้องมากรถน้องแบบแต่ละคันแบบสุดยอดมากๆ
3: ดูนี่เขาเป็นบ้านแบบบ้านมาเนาะเฟอร์รารี่เนาะ
2: เฟอร์รารี่ทั้งนั้นเลย
3: เฟอร์รารี่ยาวเลยอ
2: ่
3: ะ
2: ใช่แล้วก็มีแฟนทอมมีแบบว่าตัว G63 นะ G Class เบนโอ้โหแต่ละคันของน้องนี่ลิมิเต็ด50ล้าน30ล้าน60ล้านแล้วมีเฟอร์รี่มีอยู่รุ่นนึงที่มีแค่40คันทั่วโลก80ล้านอยู่ในมือของน้องลิซ่าเรียบร้อยเก่งมากๆนะครับอ่ะใครอยากดูเข้าไปชมเลยนะครับ
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวขออนุญาตเบรกก่อนนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าเป็นเรื่องราวภาพยนตร์
3: ละ
2: นะครับผมดูซิว่าเป็นไงแต่ตอนนี้แอฟริกาใต้นำเกาหลีใต้ไปแล้ว1-0ช่วงหน้าคู่เดี๋ยวกลับมาแชร์นะครับผมเดี๋ยวมาครับ
0: แชร์ข่าวเช้า
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว WIFF WIFF ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
4: อ่ะกลับมายืนต่อแ
5: ฉข่าวเช้าครับ
4: ครับผมนะฮะ
5: ใช่
4: ว
5: ัน
4: นี้อยู่ด้วยแล้วก็น้อง
5: มาตูมนะฮะ
4: ขอทีมการมาแล้วสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับพี่
4: เ
5: ช้า
4: สวัสดีครับคุณมาตูมสัปดาห์นี้นะมีอะไรมาแจกไหมฮะ
6: มีสิสัปดาห์นี
4: ้มีอะไรครับ
6: นะฮะสัปดาห์นี้เดี๋ยวเราแจกกันกับบัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex นะครับวันนี้เราแจกเป็นระบบ 4DX
5: ว้าวนานๆมาดีของ
4: รถรูปกลิ่นเสียงมาหมด
6: ใช่แล้วซึ่งหนังที่เราจะแนะนำสัปดาห์นี้เนี่ยเหมาะกับเรื่องระบบนี้ด้วย
5: คือ
6: Supergirl
4: ไปกันเรื่องแรกเลยไหมฮะ
5: มาเลย
4: Supergirl วันนี้มีกี่ที่นั่งครับ
6: วันนี้ทั้งหมด4เรื่องมาแนะนำเหมือนเดิม
4: แล้วกี่ที่นั่งฮะ
6: วันนี้เรามี10ที่นั่งพี่ชา
5: ว
6: เราแจกกัน
5: 5รางว
6: ั
5: ล
6: กับวันละ2ที่นั่ง
4: โอเคทายชั่วโมงตามคำถามนะครับ
6: ใช่แล้ว
4: ครับผมไปเรื่องแรกฮะ
6: เรื่องแรกครับกับ Supergirl แน่นอนตัวละครนี้เนี่ยก็คือเป็นน้องสาวที่เป็นญาติของซูเปอร์แมนนั่นเองนะฮะปีที่แล้วเนี่ยเราได้ดูหนังซูเปอร์แมนเวอร์ชันใหม่ของเจมส์กันนะครับซึ่งเจมส์กันเนี่ยเขามา
5: เป็นอะไรกับคุณอ่ะ
6: ครับผม
5: เขาเป็นอะไรกับคุณ
6: ของผมกันเจมส์ครับ
5: ครับผมอ้าวก็เจมส์กันก็สิบกัน
6: สลับกัน
4: นามคุณกัน
6: ใช่ครับผมเอ๊ะยังไง
4: ครับผม
6: ปีที่แล้วเราดูซูเปอร์แมนในเวอร์ชันใหม่ของเจมส์กันครับซึ่งเขาถือว่าเป็นการเริ่มจักรวาล DC ใหม่ก่อนหน้านี้เนี่ย DC มันมีหนังหลายเวอร์ชันหลายแบบเนอะก็ฮิตบ้างแป๊กบ้างนู่นนั่นนี่แต่เนี่ยเขาก็กลับมาเริ่มต้นใหม่กับซูเปอร์แมนปีที่แล้วและในปีนี้ครับต่อกันด้วยหนังเรื่องที่2ในจักรวาลนี้กับซูเปอร์เกิร์ลนั่นเอง
4: ครับ
6: ซึ่งตัวละครซูเปอร์เกิร์ลเนี่ยมันจะมีความต่างจากซูเปอร์แมนโดยสิ้นเชิงคือซูเปอร์แมนเนี่ยเรารู้กันเนอะว่ามาจากอีกดาวนึงดาวคริปตอน
5: แต่
6: ว
5: ่าสวิตนี
6: ่
5: เหรอ
6: มิลลี่อัลคอกครับ
5: คนนี้เนี่ยคล้ายเลยเนาะน่าคล้าย
6: เธอเนี่ยดังจาก House of the Dragon ซีรีส์ที่เป็นภาคแยกของเกมออฟโธรนส์เล่นเป็นนางเอกตอนเด็กถ้าได้ดูซีซั่นแรกเนี่ยอันนี้คือคนที่เล่นเป็นนางเอกตอนเด็กแล้วจะอยู่ในซีซั่นแรกเพราะว่าซีซั่น 2-3 นางเอกโตแล้วเป็นอีกคนหนึ่งเล่นนะฮะซูเปอร์เกิร์ลเนี่ยจริงๆอ่ะจะต่างจากซูเปอร์แมนเลยเพราะซูเปอร์แมนเนี่ยออกจากดาวคริปตอนเนี่ยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็มาเติบโตบนโลกมนุษย์มีพ่อแม่เป็นมนุษย์นู่นนี่เขาก็จะรู้สึกว่าโลกเนี่ยเป็นบ้านของเขาในขณะเดียวกันตัวละครคาร่าหรือว่าซูเปอร์เกิร์ลเนี่ยโตบนซากปรักหักพังของดาวคริปตอนมาก่อนแล้วกว่าจะมาโลกมนุษย์เนี่ยก็คือโตแล้วเพราะนั้นตอนที่เธอเนี่ยมาถึงดาวโลกปุ๊บเนี่ยเธอรู้สึกว่าที่เนี่ย
5: ไม่ใช่บ้านแล้ว
6: ไม่ใช่ที่ของเธอมันไม่เหมือนกับซูเปอร์แมนที่รู้สึกว่าอยากจะปกป้
5: อง
6: มนุษย์นั่นนี่นี่คือที่ที่เราเกิดมา
5: แต
6: ่เธอรู้สึกว่าที่นี่ไม่ใช่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเธอก็ยังค้นหาตัวเองอยู่ครับเรื่องนี้เนี่ยเริ่มต้นตอนที่เธอเนี่ยฉลองวันเกิดครบรอบ23ปีเธอเนี่ยชอบตะเวนไปตามดาวต่างๆเพื่อไปแบบสัมมนาเทเมาไปปาร์ตี้ไปกินเหล้านู่นนั่นนี
4: ่อ๋อตามดาวต่างๆ
6: ใช่เพราะว่าไม่อยากอยู่โลกอ่ะจนกระทั่งได้ไปเจอกับหญิงสาวคนหนึ่งครับที่พ่อกับแม่เนี่ยโดนสังหาร อยากจะล้างแค้นก็พยายามจะตามหาคนที่จะช่วยเธอในการล้างแค้น
4: ครับ
6: ปรากฏว่าตอนแรกนางเอกก็ไม่สนใจจนกระทั่งคริปโตเจ้าคริปโตสุนัขของนางเอกเน
5: ี่
6: ย
5: เออและเล่นดีนะซีนเยอะ
6: เออสุนัขของนางเอกเนี่ยโดนวางยาแล้ว
5: ตุยหร
6: อยังไม่แล้วตัวยาถอนพิษเนี่ยอยู่ที่ตัวร้ายตัวนี
5: ้โอ้ก็คือฉันไม่ได้พิทักษ์โลกหรอกฉันพิทักษ์มหาชน
6: ใช่ความแค้นที่จะอยากจะช่วยหมาเนี่ยก็เลยตัดสินใจร่วมมือกับเด็กผู้หญิงคนนี้ครับที่พ่อแม่โดนสังหารเนี่ยออกตามหาแล้วก็ล้างแค้นตัวร้ายตัวนี
5: ้นั่นพล็อตมันจะมีความเกิร์ลลี่หน่อยนะมันไม่ใช่มีความแบบแอคชั่นแมนมากนะ
6: คือหนังมันจะมีความยิง
5: ๆเออมีผู้หญิงนิดนึง
6: แล้วก็จริงๆบางจุดนี่นั่งดูก็จะมีความเอ๊ะมีความเมะเคะอะไรนิดๆหน่อย
5: ๆอ่ะแบลๆมาใส่มา
6: แต่ว่าเรา
5: คนที่หน้าหมวยๆเมื่อกี้ป่ะที่พ่อแม่โดน
6: ใช่ๆครับก็จะเป็น2ตัวละครนี้แหละที่ออกผจญภัยไปยังดาวต่างๆครับเพื่อตามหาคนร้ายเนี่ยที่จะล้างแค้นหนังก็จะมีความเป็นถ้าซุปเปอร์แมนมันจะมีความผู้ใหญ่อะเรื่องนี้มันจะลงมานิดนึงมีความเป็นวัยรุ่นที่พยายามจะค้นหาตัวเองแต่ก็ยังมีความแอคชั่นแล้วก็ฉากต่างๆนานาดาวต่างๆเนี่ยก็ยังตื่นเต้นอลังการแล้วก็ตื่นตาเหมือนเดิม
5: โปรดักชั่นเป็นยังไง
6: อลังการ
5: อลังการ
6: ผมดู IMAX มาเรื่องนี้เนี่ยอลังการ
5: แสงสีได้ๆที่อยู่ในไอแม็กซ์ยิ่งสนุก
6: ใช่แต่ว่าถ้าดูจากตัวอย่างนะเราจะเห็นว่ามันก็จะมีความแบบความพัง ความร็อกความอะไรบางอย่างมีความวัยรุ่นวัยรุ่นนิดนึงอ่ะ
4: เออนะครับการดูแลเรียบร้อย
6: ดูแลเรียบร้อย
4: นะครับผมเป็นไงบ้างฟีดแบคคนที่ไปชมรอบพรีเมียร
6: ์คนชอบเยอะนะ
4: ค
6: ือผมว่าหนังมันจะเด็กลงมาจากซูเปอร์แมนหน่อยแต่ว่าแอคชั่นอะไรต่างๆก็ยังสนุกแล้วก็หนังเนี่ยขายความซ่าความกากันของนางเอกเป็นหลัก
4: ครับผม
5: มันถ้าเทียบกับหนังประเภท Wonder Woman
6: Wonder Woman โตกว่า
5: จะเป็นคนละไทป์หมายถึงว่าคนละแบบฟิลเลยไหม
6: ใช่คือผมว่า
5: เพราะอย่างกาลกดอดก็เป็นฟิลแบบ
6: คือผมว่าอย่าง Wonder Woman หรือ Superman มันจะมีความจริงจังอะไรบางอย
5: ่
6: าง
5: เออ
6: แต่ว่าอันเนี้ยพอตัวละครมีความเด็ก
5: มีความมันมีความไฮสคูลนิดนึง
6: ใช่มีความเด็กมีความกากันมีความแสบอ่ะหนังมันก็เลยจะไม่ซีเรียสขนาดนั้น
4: ครับผม
6: แต่เราก็จะได้เห็นความเติบโตของตัวละครนี
4: ้ okay.
6: ในช่วงเวลาที่เธอยังแบบ
5: ฉันว่าไม่น่ามีภาคเดียว
4: แน่นอน
6: ไม่น่าแล้วก็เดี๋ยวจริงๆปีหน้าจะมีซูเปอร์แมนภาค2ตัวละครเนี้ยก็จะอยู่ในนั้น
5: คือเขาต้องทำให้ตัวไอ้ซูเปอร์เกิร์ลอ่ะรักโลกให้ได้
6: ใช่ใช่
5: เพราะตอนนี้เขายังไม่เอาไม่อินกับคนมนุษย์ยังไม่อินกับมนุษย์
6: ใช่
4: นะครับผมเพิ่งบิกิน
5: เพิ่งเริ่ม
6: เพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่ม
5: แต่ซูเปอร์แมนพอทำออกมาก็ไม่เห็นเคยทำภาคเดียวเลย
6: เดี๋ยวมันก็จะมีมาดูแล้วก็ไปเจอคนอื่นตัวละครนู้นนั่นนี
4: ้นะฮะ
5: นะอ่ะก็ติดตามได้เนาะเข้าแล้ววันนี
6: ้ซูเปอร์เกิร์ลครับเข้าแล้ววันนี้ระบบปกติ IMAX แล้วก็ 4DX ที่เราจะแจกเนี่ยเข้าระบบนี้ด้วยซึ่งผมคุยกับหลายคนที่ดู 4DX เรื่องนี้มามันเหมาะมากนะเพราะไอ้ตัวละครเนี้ยมันไม่อยู่เฉย
4: ซึ่งซูเปอร์เกิร์ลนี่ไม่เคยมีมาแบบทั้งภาคเลย
6: ยังไม่เคยเป็นหนังเคยมีแบบเป็นซีรีส์การ์ตูนอ่ะคนอื่นเล่นใช่แต่หนังที่เป็นหนังโรงยังไม่เคย
5: แต่พล็อตมีเคยมีแล้วจอห์นวิก
6: ใช่ระหว่างดูก็จะแบบจอห์นวิกแขนหมา
5: จอห์นวิกใส่วิก
6: ใช่
4: จอห์นวิกภาคผู้หญิงนะ
6: เออ
4: นะครับกี่ดาวเรื่องนี
6: ้เรื่องนี้เปิดไว้ที่3ดาวครับ
4: โอเคดูได้สบายใจ
6: ขอขยับไปที่หนังไทยกันบ้างเรื่องนี้เป็นหนังสยองขวัญภาคต่อซึ่งภาคที่แล้วเนี่ยทำเงินพอสมควรเลยนะ
4: ครับผม
6: กับของแขกภาค2
5: คุณชื่อเรื่องน่ากลัว
6: ของแขกเป็นหนังสยองขวัญที่เล่าเกี่ยวกับความเชื่อของชาวมุสลิม
4: หนังไทยป่ะ
6: หนังไทย
5: หน
6: ัง
5: ไทย
6: แล้วก็เหตุการณ์หลักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ภาคใต
4: ้ครับ
6: ภาคแรกเนี่ยทำเงินเยอะมากนะโดยเฉพาะที่ภาคใต
4: ้
6: คนใต้ออกมาดูกันเยอะมากจนกระทั่งมีภาค2ครับของแขก2เล่าเรื่องราวอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นบนเทือกเขาบูโด
5: ยูโร
6: เล่นแล้วก็มีน้องมิมครับน้องมิ้มจากที่
5: หยดที่หยดนักไทยแลนด
6: ์ใช่กลับมาเล่นเป็นหญิงสาวที่โดนผีสิงอีกแล้ว
5: เอาแต่ว่าแววตาเองมิ้มเขาดูเป็นผีอ่ะแต่เขาสวยมากเลยนะตัวจริงน้องน่ารักน่ารัก
6: สวยแบบน่ารักแต่ว่าในที่หยดอ่ะเห็นว่าเล่นเป็นผีสิงแล้วน่ากลัวแล้วใช่ไหมเรื่องนี้เนี่ยมิ้มให้สัมภาษณ์ว่ามันอัปเกรดขึ้นเพราะอันนั้นคือผีแต่ว่าในเรื่องเนี้ยเป็นปีศาจปีศาจมันก็จะมีความแบบพลังที่มากกว่าความอยากครอบครองร่างหรืออะไรก็แล้วแต่หนังพาเราไปที่เทือกเขาชื่อว่าบูโดครับมีอยู่จริงนะที่นราธิวาสเป็นเทือกเขาที่เต็มไปด้วยสิ่งที่เรียกว่ายินยินก็คือวิญญาณผีนั่นแหละปรากฏว่าตัวนางเอกเนี่ยพระเอกนางเอกเนี่ยเขาเพิ่งแต่งงานกันและนางเอกน้องมิ้มเนี่ยหลงเข้าไปในเทือกเขานี้หายไป2วันกลับมาปุ๊บเธอไม่ใช่คนเดิมอีกแล้ว
5: เหมือนที่อันนี้ไปศาลอันนี้เขาทำ
6: อันนี้เข้าไปในเทือกเขาไปในป
5: ่
6: าไปในป่าลึกสามีของเธอครับก็เลยต้องพยายามทำทุกวิถีทาง
5: คือยูโรเล่นเป็นสามีเหรอ
6: ใช่ช่วยให
5: ้ไม่ดีบทมันน่าเล่นเป็นสามีน
4: ่
5: าเป็นเพื่อน
4: ในหนังในหนัง
5: ไม่เอายูโรข้ามเป็นสามี
6: เขาควรเป็นสามีใคร
5: ข้ามาตรงคนเดียว
6: ครับผม
4: สามีใช่ครับผม
6: นั่นแหละก็เลยต้องพยายามทำทุกทางเพื่อช่วยตัวคนรักของเขาออกมาในขณะเดียวกันก็มีอีก2ตัวละครครับที่เป็นเพื่อนซีเนี่ยเข้าไปในน้ำตกแถวๆนั้นเพื่อจะไปทำรายงานวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติปรากฏว่ามีตัวละครนึงเนี่ยดันไปหยิบหินอันนึงมาบอกว่าหินอันเนี้ยมันแบบดูดีหยิบกลับมาเนี่ยหน้าตีมือมากก็ทำให้อาถรรพ์บางอย่างเนี่ยตามตัวละครนี้กลับมาและเรื่องราวจะเป็นยังไงครับไปดูกันได้ในของแขกส
4: องดูแบบ
5: น่าจะมีแบบหลอนๆซีนน่ากลัวน่ากลัวเยอะ
6: แล้วดูสิบรรยากาศอยู่มืดๆในป่า
5: แกเอาจริงๆผีแขกอะไรเงี้ยน่ากลัว
4: น
5: ่
4: ากลัวน่ากลัว
5: เขาว่าเวลาเราไปเราลงใต้อะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทักอะไรมั่วซั่วอย่าไปหยิบอะไรมั่วซั่วนะของเขาแรง
4: แล้วนี่ตั้งแต่ดูทีเลอร์มานี่ยังไม่เจอแสงสว่างเลยนะ
6: ใช่
4: ไม่เจอแบบไม่เจอแสงมาทีเลยนะ
6: ผมดูพวกหนังผีอินโดนีเซียสุดนะ
4: ครับ
5: เออหนังอินโด
6: ใช่แล้วมันเป็นความเชื่อที่อ่ะพูดตรงๆพวกเราเป็นคนพูดบางทีก็ไม่ได้ไปรู้อะไรขนาดนั้นมันยิ่งแบบ มันยิ่งน่าดูน่าค้นหาลองไปดูกันใครที่เคยดูภาคแรกครับเขาบอกว่าภาคนี้เนี่ยจริงๆเกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกันมีบางตัวละครโผล่มาแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเส้นเรื่องใหม่ต่อให้ไม่เคยดูภาคที่แล้วมาเนี่ยก็สามารถมาดูได
4: ้กี่ดาวเรื่องนี
6: ้เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวก่อนครับ
4: ครับผม
6: ยังไม่ได้ดู
4: เอาล่ะน่าสนใจมากของแขกนะฮะ
6: จ้ะ
4: เดี๋ยวเหลือ2เรื่อง
5: ไปเบรกก่อนไหม
4: กลับมาก่อนนะครับผมกลับมาอีก2เรื่องนะ
6: เดี๋ยวมีหนังโรงแนะนำครับรวมไปถึงซีรีส์เกาหลีแล้วก็บัตรชมภาพยนตร์ในระบบ 4DX จาก Major Cineplex
4: คำถามจะเป็นอะไรช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมากระแฉ
5: เช้าน
4: ะครับชาว
2: สุดๆก็เช้า
3: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wiff Wiffให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
3: ถึงเวลาอัพเลเวลความสดชื่นกับชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาคุณภาพ1ยอด2ใบคุ้มค่าในราคาแค่10บาทกลิ่นน้ำผึ้งมะนาวใช้ใบชาออร์แกนิกเปรี้ยวหวานอร่อยสดชื่นลงตัวกลิ่นองุ่นเขียวโหหอมหวานฉ่ำกำลังดีรสข้าวญี่ปุ่นหอมข้าวคั่วญี่ปุ่นละมุนไม่เหมือนใครหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าใกล้บ้านหรือช่องทางออนไลน์ Dutch Meal Delivery
4: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แฉข่าวเช้า
7: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมว Wif Wif ให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb และงาน GFT 1-4 กรกฎาคมที่ไบเทค
8: มายืนต่อแชร์
9: ข่าวเช้าครับ
8: นะครับการสุขการยังอยู่นะฮะอีกเรื่องครับ
10: ไปที่โรงภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องครับเราได้ดูหนังเกี่ยวกับโรบินฮูดมาเยอะมากมายพี่เช้าแต่ว่าโรบินฮูดส่วนใหญ่เราก็จะเล่าช่วงที่เขากำลังแบบเป็นฮีโร่เนอะไปปล้นคนรวยมาช่วยคนจนแต่ว่าเรื่องล่าสุดครับเลือกเล่าโรบินฮูดในวัยชราชื่อเรื่องว่า The Death of Robin Hood
8: ครับผม
10: ได้ฮิวจ์แจ็คแมนครับพระเอกวูล์ฟเวอรีนและเลย์มิสราฟนะครับมารับบทเป็นโรบินฮูดในช่วง
8: บ้าน
10: ปลายของชีวิตคือเรื่องราวเกี่ยวกับเลกาซีเกี่ยวกับตำแหน่งของโรบินฮูดเนี่ยมันโด่งดังไปทั่วแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเองเนี่ยกลับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่อย่างที่คนอื่นเขาเชิดชูตัวฉันเนี่ยเป็นเพียงแค่แบบนักฆ่าเป็นเพียงฆาตกรเท่านั้นเองแล้วเขาใช้ชีวิตในช่วงบ้านปลายชีวิตในการที่รู้สึกผิดรู้สึกว่าชีวิตทั้งหมดอะไม่ได้ทำอะไรประโยชน์อะไรเลยและพยายามจะไถ่บาป
11: ทำไมตัวหลักชอบมีมายเซนแปลก
10: ๆ
11: มายเซนแปลกๆฉันเกิดมาเป็นจุดบอดทั้งที่เธอเก่งที่สุดแล้ว
8: อายุก็เยอะแล้วด้วย
10: ใช่อ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงนะฮะไปติดตามใน The Death of Robin Hood ได้พุ่มกับเรื่อง A Quiet Place Day One มากำกับครับเรื่องนี้เนี่ยใครจะไปดูแบบแอคชั่นเยอะๆอาจจะไม่ใช่
11: อ
10: ัน
11: นี้น่าจะเป็นหนังแบบว่าเนิบแต่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแต่มันจะมีซีนดาร์ก
10: มันกระแทกอารมณ
11: ์มันจะเป็น
10: ประมาณนั้น
8: จริงๆ Quiet
11: Story
8: หน่อย
11: จริงๆ Quiet Place อ่ะซีนแอคชั่นนี่ว่าน้อยนะแต่มันดาร์ก
10: มัน
11: เล่นกับอารมณ์ของครอบครัวของเนาะ
10: ใช่ความแบบอึดอัดของตัวละครอันนี้เหมือนกันอ่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงไปดูกันได้ครับ The Death of Robin Hood
8: ครับผมนะได้ดูยัง
10: ยังไม่ได้ดูเรื่องนี
11: ้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการปล้นคนรวยมาช่วยคนจน
10: ไม่เลยเป็นเรื่องของคนแก่ที่อยากไถ่บาป
11: ใช่
8: แล้วก็มันป่ายด้วยนะสุดท้ายโรบินฮูด
11: แล้วก็ไม่ใช่เป็นผู้ช่วยของแบบแบทแมนเลย
10: ไม่ใช่คนละโรบินคร
11: ับ ไม่ใช่นะมันโรบิน
10: ครับโรบินเหมือนกันครับ
11: ไม่ใช่ห้างสรรพสินค้า
10: อันนั้นโรบินสันครับผม
8: ครับผมนะฮะอ่ะกี่ดาวเรื่องน
10: ี้เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวครับไม่มีต่อแล้วเนอะ
11: ผมมองคุณ
10: ครับผมสัก3ตับกำลังดี
11: โอเคครับ
10: อ่ะปิดท้ายที่เกาหลีครับสัปดาห์นี้ใครที่หาซีรีส์เกาหลีอยู่มีซีรีส์ใหม่ครับ
11: ยังไง
10: ชื่อเรื่องว่า Note from the Last Row เป็นแบบกระดาษโน้ตที่มาจากเขาเรียกว่าที่นั่งแถวสุดท้าย
11: ยังไงต่ออ
10: ่ะเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวของอาจารย์ศาสตราจารย์วิชาวรรณกรรมรุ่นใหญ
11: ่
10: กับลูกศิษย์ที่มีฝีไม้ลายมือในการเขียนวรรณกรรมเนี่ยสุดยอด
8: ครับ
10: ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นหนังทริลเลอร์หนังไปทึกขวัญ นะเออ
11: ดูเป็นหนังแบบดราม่า
10: ไม่อันนี้เป็นทริลเลอร์ไปทึกขวัญเลยนักแสดงรุ่นใหญ่ครับชเวมินซิกคนนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยเล่นโอบอยเอ็กซ์ฮูมาถือ

0: ครับสอนส่วนตัวนู่นนั่นนี่ยิ่งอ่านงานของเด็กคนนี้ยิ่งติดยิ่งแบบหลงไหล
1: ก็ไทเลอร์ยังไงอ่ะบทก็ดีนี
0: ่แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เขาอ่านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เด็กคนนี้เขียนขึ้นมาจากจินตนาการ
2: ถูกต้อง
1: แต
0: ่มันอาจจะเป็นเรื่องจริง
2: ใช่
0: ซึ่งเรื่องจริง
1: แล้วเรื่องที่เขาเขียนเป็นเรื่องแนวไหนอ่ะ
2: ก็เขาบอกว่าอาจารย์เขียนตัวหนังสือใหญ่ๆหน่อยมองไม่เห็น
0: ครับผม
1: อันนั้นเป็นเติมในไอโฟนของอาจารย
2: ์นั่งหลัง
1: ไงไม่คือเรื่องที่เขาเขียนเป็นเรื่องไหนสยองขวัญ
0: แต่เรื่องที่อยู่ในนั้นคืออะไร
1: บอกมาสิ
0: ไม่รู้ต้องไปดูเองยังไม่ได้ดู
1: แกเกินอย่างนี้ทำให้ฉันอยากดู
0: แต่ว่าในตัวอย่างอ่ะมันตัดแบบชุบชุบชุบเหมือนแบบฟิลทูเลอร์ฆาตกรรมอะไรอย่างเงี้ยเลย
1: ไอจะบอกว่าถ้าเป็นติ่งซีรีส์เกาหลีอย่างตูมอย่างเงี้ยเป็นติ่งเกาอย่างเงี้ยบอกเลยนะว่าถ้าเป็นซีรีส์แนวแบบเนี้ยทำถึงทำถึงมาก
0: คือ
1: มันจะแบบพอดแบบเดาๆทางไม่ได้
0: คือพยายามจะอ่านเรื่องย่อจากหลายๆเว็บเกือบ5-6เว็บ
2: อ่ะมันมีความคาดหมายเข้ามาม
0: ันไม่มีเว็บไหนแบบยอมบอกเลยว่าแล้วมันอะไรวะคือเขาเล่าเรื่องแบบบางมากอ
1: ่
0: ะ
1: AI เขียน
0: ฮะ
1: ChatGPTเขียน
2: หนักแล้วงั้น
0: ไม่แม้แต่แบบเว็บ Official Netflix คือเขียนไว้บางมากแบบเหมือนเขาไม่ยอมบอกอ่ะ
1: เรื่องราวการฆาตกรรมของสตรอเบอรี่และกล้วยอะไรอย่างเงี้ยไอเขียนไงละครผลไม้
0: อ
1: ่
0: ะไปดูครับเรื่องนี้เข้า Netflix พรุ่งนี้รวดเดียวจบนะฮะเป
2: ็
0: น Original Netflix แล้วก็เพลงรุ่นใหญ่พุ่มกับเนี่ยกำกับซีรีส์ดังๆยุคก่อน Iris Moon Lover อะไรอย่างเงี้ยครับ
1: Moon Lover
0: ซีรีส์ใหญ่ๆกำกับมาหมด
2: กี่ดาวเรื่องนี้
0: เรื่องนี้เปิดไปที่3ดาวมาพรุ่งนี้รวดเดียวนะครับ
2: ครับผมมาถึงคำถามกันบ้างดีกว่า
0: สัปดาห์นี้แจกบัตรชมภาพยนตร์จาก 4DX นะฮะจาก Major Cineplex 5รางวัลละวันละ2ที่นั่งไปตอบคำถามที่ Facebook EFM Station
2: ครับผม
0: แน่นอนถามคำถามจาก Supergirl ครับ
2: ว่า
0: Supergirl มีสุนัขคู่ใจที่ชื่อว่าอะไรไ
1: ปเลยไอ้ด่าง
0: ฮะ
2: ฮะ
0: ชิโร
1: ่ชิโร่ชินจัง
0: โกหัง
2: หลัง
0: ใ
1: ช่
0: การกล้วยน้ำช้าง
2: เพราะฉะนั้นต่อเข้ามาแล้วกันเดี๋ยวให้น้ำท่วมเรื่องนะ
1: ไม่รู้นะว่าชื่อสุนัขของนางเอกชื่ออะไรแต่สุนัขของนางเอกในเรื่องพี่รู้ป่ะ
2: ทำไม
1: เขากินอาหารวีฟครับ
2: เอาจริงเหรอ
1: ใช่ครับขอขอบคุณอาหารสุนัขและแมววีฟ
2: วีฟไม่น่าเชื่อ
1: วีฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดีครับ
2: ดีก็เข้าไปอยู่ในหนังฮอลลีวูด
1: ในบ้านแดงมีตะกร้าปักไว้แล้วมากดสั่งให้น้องได้เลยนะฮะ
2: นี่แน่นอนจริง
1: Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
2: เดี๋ยวน้องมาด้วย
1: เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบที่สุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคครับ
2: คนที่ตอบสนุปปี้มาคนน้องกิมจิเลิฟเดี๋ยวพี่ชาวให้บัตรดูหนังกลางแปลงนะ นะครับ
1: สนุปปี้มีด้วยเหร
2: อนะเอาวันนี้ขอบคุณคลาสสิกันด้วย
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณน้ำตูมด้วยนะฮะ
1: ขอบคุ
2: ณผู้ฟังด้วยเสียงทาง8พันคนคุณน้องน้ำท่วมด้วยนะครับตามทีมกล้องพี่กวงด้วยนะเดี๋ยวยุ่งต่อกับน้องเคเบิลนะครับนะครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันอย่างแน่นอนลุ้นกันต่อแล้วกันสำหรับแอฟริกาใต้เกาหลีตอนนี้โดนนำอยู่1-0จะหมดเวลาแล้วนะครับผมจะตีเสมอได้หรือไม่ถ้านะเกาหลีใต้
1: ไม่ยาก
2: อะไม่สามารถตีเสมอได้ก็มี3
1: คะแนน
0: 90
2: ก
0: ็
2: ต้อง
0: ร
2: อลุ้นนะอีก5นาที
1: อีก5นาทีสุดท้าย
2: ครับผมวันนี้ไปก่อนนะฮะอยู่ต่อเคเบิลนะครับกับแฉ
1: ช
2: าพ
0: ุทธ
2: สวัสดีครับ
3: แฉข่าวเช้า
4: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหากรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: หารแมวอาหารแมวกินเนอะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนอะ
1: EFM Fandom Life

0: กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
3: ถ้าเลือกไปเที่ยวได้ไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
4: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
5: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
6: ภูเขา
5: ภูเขา
0: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
3: อยากให้ไปด้วยกัน
6: โอ้
7: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
6: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
0: หวานหวานเลย
6: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
8: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
11: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
12: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมิตร
14: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
15: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะทั่วประเทศจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลปันรสมวาน15วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้สักครู่มาติดตามค่ะ
16: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
16: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
16: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
16: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
19: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
20: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
21: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
19: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
20: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพิกกำกำกิ๊กเพียงทุกเล้ว
21: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
22: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
15: รุงเทพมหานครจัดพิธีบำเพ็ญพระกุศลปันรสมวานครบ15วันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
23: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลครบ15วันปันรสมวานวันสิ้นพระชนเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมพิธีพร้อมกันนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเครื่องทองน้อยและถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรศวรธิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยเจ้าหน้าที่ได้อาราธนาศีลประธานส่งให้ศีลพระราชาคณะจำนวน10รูปส่วนพระพุทธมนต์บทถวายพรพระจากนั้นประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครตักบาตรพระราชาคณะจำนวน10รูปถวายจตุปัจจัยไทยธรรมทอดผ้าไตรกรวดน้ำอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นายรงเรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกรุงเทพมหานครและพี่น้องประชาชนรวมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
15: ส่วนที่วัดบุพพารามอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายชัชวาลปัญญารองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานนำหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลปันรสมวานครบ15วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมรำลึกถึงพระกรุณาที่คุณในด้านต่างๆทั้งการประทานอาชีพแก่ผู้ต้องขังหญิงในโครงการกำลังใจการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ผู้ประสบภัยพิบัติของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้คู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการป้องกันโรคไข้เลือดออกจากกรมควบคุมโรคไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
1: คู่มือสุขภาพกรมควบคุมโรคแนะนำประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ3เก็บป้องกันโรคได้แก่เก็บบ้านเก็บขยะและเก็บน้ำเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนสังเกตอาการของโรคไข้เลือดออกโดยเฉพาะผู้ที่มีไข้สูงลอยปวดศีรษะปวดเมื่อยเนื้อตัวเบื่ออาหารหรือมีจุดเลือดออกตามร่างกายหากมีอาการผิดปกติควรรีบพบแพทย์โดยเร็วและหลีกเลี่ยงการซื้อยามารับประทานเองโดยเฉพาะกลุ่มยาแก้อักเสบที่อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเลือดออกได้เป้าหมายคือมุ่งหวังลดจำนวนผู้ป่วยและลดจำนวนผู้เสียชีวิตให้ได้มากที่สุดซึ่งจำเป็นต้องอาศัยการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันตนเองและครอบครัวเป็นจุดเริ่มต้นชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
2: ถนนดีขึ้นหรือไม่ขนส่งสะดวกแค่ไหนคุณภาพชีวิตชาวกรุงจะเป็นอย่างไรคำตอบอยู่ในมือคุณ28มิถุนายนนี้ขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพตั้งแต่8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเพราะอนาคตกรุงเทพอยู่ในมือคุณ
15: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 6

0: ล่อยเพลงออกมาแต่ละครั้งนะครับก็ติดชาร์ตของเราทุกครั้งเลยนะครับสำหรับพี่อิงเรนทอนคุณผู้ฟังครับเพลงนี้จำไว้นะครับเข้าชาร์ตของเราสัปดาห์แรกขึ้นมาอันดับที่6เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษของเพลงนี้ถือว่าเป็นรอบ15ปีนะครับที่ณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยไม่รับ MV เลยแต่ว่าเลือกที่จะรับเล่นเพลงนี้กับเพลงที่มีชื่อว่าจำไว้จากพี่อิงเรนทอนนะ
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Cabin ครับ
0: Morning คุณผู้ฟังครับ 10:13 นาทีมาแล้วนะครับ DJ Cable นะครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist ครับผมกับวันพฤหัสที่เท่าไหร่แล้วนะ25มิถุนายนคุณผู้ฟังครับโค้งสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วเมื่อกี้ฟังพี่มะตูมเขาบอกว่าแป๊บเดียวเนาะผ่านไปครึ่งปีแล้วนะครับเรากำลังจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังแล้วรวดเร็วมากๆเลยเนาะ

ใหม่นู่นนี่ครับแล้วก็มีมันถึงเวลาที่ต้องใจดีกับตัวเองให้พอพี่ว่านใช้แล้วก็เปิดต้นชั่วโมงมาด้วยเก่งไม่พอจากพีพีกริดนะครับแวะไปอ่านข้อความในแอปพลิเคชันเอทามฟังฟินของเรานะมีข้อความส่งเข้ามาบอกว่าสวัสดีเช้าวันพฤหัสค่ะไม่ค่อยสดชื่นไม่ค่อยสดใสเลยก็เลยสั่งกาแฟส้มมาทานแล้วก็แวะขอเพลงกลิ่นฝนของเติ้ลเฟิร์สวันส่งกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังสู้กับงานและการเรียนขอบคุณมากๆนะฮะที่แวะมาส่งกำลังใจเดี๋ยวกลิ่นฝนเติ้ลเฟิร์สวันเปิดให้เลยนะครับแต่ว่าพูดถึงฝนคุณผู้ฟังครับไปเจอหนึ่งเรื่องมานะครับแน่นอนแหละว่าหลายคนซักผ้าแล้วก็ตากผ้าในช่วงหน้าฝนแบบนี้บางวันเนี่ยมันจะเจอกับตากผ้าแล้วก็ฝนตกลงมาโดนผ้าของเรานะครับก็มีคำถามเกิดขึ้นเนาะถ้าฝนตกเนี่ยโดนผ้ามันต้องซักใหม่ไหมหลายคนอาจจะมองว่าโอ้ฝนมันก็เป็นแค่น้ำเปล่าธรรมดาก็ไม่ต้องซักใหม่หรอกแต่ว่าไม่ได้นะคุณผู้ฟังครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าน้ำฝนมีมลพิษรวมไปถึงสารเคมีแล้วก็เชื้อแบคทีเรียแล้วก็มีเชื้อราที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าตากผ้าแล้วฝนตกใส่ซักใหม่ดีกว่า

ถ้าเขาจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักนึกถึงน้องหมาน้องแมวเลยเนาะคุณผู้ฟังครับเพราะน้องหมาน้องแมวเนี่ยไม่สนหรอกนะครับว่าเราเป็นใครเพราะยังไงเขาก็รักเราอยู่ดีครับเพราะฉะนั้นมาดูแลความรักที่ดีแบบนี้ด้วยคานิว่ากันดีกว่านะครับเพราะว่าคานิว่าเนี่ยตั้งใจคิดค้นทุกสูตรให้เป็นมากกว่าแค่ความอร่อยแต่ยังต้องช่วยดูแลเขาอยู่กับพวกเราไปนานๆด้วยนะครับด้วยคานิว่าฟิวชั่นครับมิติใหม่ของอาหารแมวที่ผสานคุณประโยชน์ครบถ้วนทุกการดูแลครับและพิเศษนะครับมาพร้อมกับคานิว่าบูสเตอร์สูตรพิเศษเฉพาะของคานิว่านะครับผลิตจากเนื้อสัตว์ผักและผลไม้แท้สารอาหารนี่อัดแน่นจริงๆนะครับมีตรีพรีไบโอติกนะครับผมเมื่อจะเป็นพรีโพสหรือว่าโปรไบโอติกครับช่วยปรับสมดุลลำไส้นะครับเพิ่มการดูดซึมที่ดีแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยนะครับแล้วก็เป็นนอน GMO ครับใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติไม่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมลดสารก่อภูมิแพ้ในอาหารนะครับแล้วก็ช่วยบำรุงเส้นขนและผิวหนังช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อให้แข็งแรงช่วยดูแลระบบทางเดินปัสสาวะแล้วก็ไม่มีส่วนผสมของข้าวโพดและกลูเตนนะครับอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: ช่วงนี้ก็ถืออ๋อช่วงนี้เลยนะช่วงนี้ก็ถือว่าดูเดือดเหมือนกันนะคุณฟังครับสำหรับสนามเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าผู้สมัครผู้ว่าเองรวมไปถึงผู้สมัครสกเองนะครับแต่ละพรรคเนี่ยก็ออกมาดีเบตนะฮะแล้วก็ออกมาเหมือนแบบให้ข้อมูลว่าแต่ละพรรคเนี่ยนโยบายเป็นยังไงบ้างนะครับผมอย่างเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับเราอยู่กับทีมชัดชาติครับเราได้รองศาสตราจารย์ดร.ทวิดากมลเวชนะครับเป็นอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพด้วยนะฮะมานั่งพูดคุยกันว่าทีมชัดชาติรอบนี้จะเปลี่ยนกรุงเทพเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่ยังไม่ได้รู้ว่าทีมชัดชาติเนี่ยเขามีนโยบายอะไรบ้างนะครับย้อนกลับไปฟังได้คุณฟังครับใน YouTube ของเรานะครับใต้โต๊ะทำงานเทมโปเดี๋ยวจันทร์หน้า2ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีหากอยากเริ่มต้นเรียนภาษาใหม่ลองดูหนังหรือซีรีส์ก็ได้นะคะการเรียนจากสื่อบันเทิงจะช่วยให้คุณจำคำศัพท์และสำเนียงได้ง่ายขึ้นค่ะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: เสมอต่อ
7: สมูทโต๊ะเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต๊ะ
6: สมูทโต๊ะกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูนสมูทโต๊ะ
8: เจลอโลสมูทโต๊ะตัวจริงผิวชำนาญ
7: สมูทโต๊ะเจลอโลลดรอยสิวฟื้นคืนผิวใสครีมซองใช้ดีต้องสมูทโต๊ะ
6: สมูทโต๊ะกินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
9: ขชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
1: เมื่อคืนนี้พุทธอพุทโธครับผู้สุดท้ายเป็นพุทธอพุทธเทอราพิสนะครับคุณหมอท็อปมานั่งอยู่ด้วยแล้วก็หนึ่งสายครับที่คุณหมอท็อปให้คำปรึกษาไว้นะครับสายของคุณโตคุณผู้ฟังครับคุณโตเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าแฟนของคุณโตเนี่ยชอบให้เกาหลังมากๆบางทีเนี่ยเกา 6-7 ชั่วโมงก็มีเหมือนกันนะครับนอนดูซีรีส์ 6-7 ตอนเกาจนจบซีรีส์ก็มีเหมือนกันซึ่งบางทีเนี่ยเกาจนเลือดออกหรือว่าเป็นแผลนะครับคุณหมอท็อปก็บอกว่าบางทีเนี่ยมันไม่ได้ติดสบายมันไม่ได้ติดแบบว่าชอบให้คนเกานะบางทีมันมีอาการทางจิตอ่อนๆ นิดนึงนะครับใครที่มีแฟนที่ชอบให้เกาหลังหรือว่าชอบให้นวดอะไรแบบนี้ลองไปฟังคุณหมอท็อปแล้วก็เอาเทปคุณหมอท็อปเนี่ยไปให้แฟนฟังก็ได้นะครับใน YouTube ไอทามของเราครับพุทธพุทโธนะครับแล้วเดี๋ยวพูดหน้าครบทีมนะครับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยสุดเด่นต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเรครับ
0: พุทธทอล์คพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร

0: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: EFM New Release ครับขอบคุณด้วยนะครับขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูน1เพลงใหม่แนะนำวันนี้มาจากซาร่าซาโลล่านะครับเขาบอกว่าประโยคบอกรักที่ไม่มีคำว่ารักอันนี้เนี่ยถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับกับประโยคที่บอกว่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของฉันเองเป็นเหมือนสัญญาที่บอกว่าฉันจะรอเสมอที่จะดูแลเธออย่างสุดหัวใจนะครับประโยคคมๆแบบนี้ครับแน่นอนยุคนี้ก็ต้องเป็นพี่ข้าวเฟลโลเนาะมาเขียนเนื้อร้องให้นะครับกับเพลงล่าสุดของซาร่าซาโลล่าหน้าที่ฉันครับ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Kevin ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Popcorn Popcorn Popcorn

GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-6800

0: ็ม Playlist of the Week
1: Champ of the Week
2: New Season ฤดูใหม่นุนิวเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
3: อคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
3: EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลปันรัสมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสักครู่มาติดตามค่ะ
6: พระกรุณาธิคุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ยบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาน
2: ายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีบำเพ็ญกุศลปนรสัมมวาน15วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
3: ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลรัฐบาลได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสัมมวานครบ15วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องของน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ทรงมนัสสักจำนวน10รูปร่วมเจริญพระพุทธมนต์โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ร่วมกันถวายเครื่องทายธรรมและภัตตาหารแด่พระสงฆ์พร้อมกันนี้หลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์นายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมพิธีได้ร่วมตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลโดยมีพระสงฆ์จำนวน20รูปเดินออกรับบิณฑบาตณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีและหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทั้งนี้คำว่าปนรสัมมวานเป็นคำภาษาบาลีที่นิยมใช้ในทางพระพุทธศาสนาและราชประเพณีมีความหมายถึงวาระครบรอบ15วันซึ่งรัฐบาลและประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันจัดพิธีนี้ขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระองค์ท่านในโอกาสนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: จากถุงยังชีพเพียง1ชุดสู่ความช่วยเหลือกว่าพันครอบครัวกอรมน.จึงได้จัดโครงการปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าครองชีพของประชาชนเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อความห่วงใยถึงผู้เดือดร้อนติดตามกับคุณณัฐชัยริมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ตลอดระยะเวลากว่า3เดือนที่ผ่านมาภายใต้สภาวะค่าของชีพที่ยังคงส่งผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ได้บูรณาการความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเดินหน้าโครงการกอรมน.ปันน้ำใจบรรเทาทุกข์ค่าของชีพของประชาชนเพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในชุมชนต่างๆจากจุดเริ่มต้นของการแบ่งปันน้ำใจสู่การส่งมอบความช่วยเหลือมากกว่า 4,000 ชุดทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นในการดำรงชีพครอบคลุมหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครรวมถึงประชาชนไร้บ้านในพื้นที่ต่างๆโดยความช่วยเหลือไม่ได้หยุดอยู่เพียงจุดแจกจ่ายแต่ยังส่งตรงถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุผ่านเครือข่ายไรเดอร์อาสากว่า30คันที่ร่วมเป็นกำลังใจสำคัญในการกระจายสิ่งของไปถึงมือผู้เดือดร้อนแม้สิ่งของที่มอบให้จะไม่ใช่ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ในเชิงมูลค่าแต่เป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยและความจริงใจที่ทุกภาคส่วนร่วมกันส่งต่อให้ประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่หลายครอบครัวยังคงเผชิญกับภาระด้านเศรษฐกิจความสำเร็จของโครงการในครั้งนี้จึงไม่ได้วัดเพียงจำนวนสิ่งของที่ส่งมอบแต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งการแบ่งปันและความร่วมมือของคนในสังคมที่ร่วมกันดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: การเวลาไม่ได้รักษาทุกสิ่งแต่การยอมรับความจริงจะรักษาทุกอย่าง
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Cable ครับ

Black Card อยากจะกอดเธอนานๆนะครับแล้วก็มี2เพลงที่ขอเข้ามาตั้งแต่ท้ายชั่วโมงที่แล้วนะครับโยกมาเปิดให้ชั่วโมงนี้สักวัน Wonder Frame แล้วก็เรียกว่ารักได้ไหม Gemini Force นะครับ 11:18 นาทีชั่วโมงที่2คุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้เนี่ยต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยนะครับให้การตอบรับได้ดีมากๆสำหรับการขอเมนูอาหารนะครับเมื่อวานนี้ทาน ขอไปฮะพูดถึงเมนูอาหารแล้วน้ำลายมันสำลักขึ้นมาเลยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยทานตามคุณผู้ฟังด้วยทานก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับแล้วก็ใส่พริกที่มันเหมือนเป็นพริกคั่วนิดนึงนะอร่อยมากเลยนะครับวันนี้อยากจะขอแรงคุณผู้ฟังอีกสัก1 วันแล้วกันเที่ยงนี้ทานอะไรนะฮะแชร์เมนูเข้ามาบอกกันหน่อย

วันนี้เมนูหลากหลายเลยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่มีไอเดียนะคุณสามารถจดได้นะครับนี่คือเมนูที่คุณผู้ฟังชาวเยฟเฟ่ของเราส่งเข้ามาแชร์กันนะครับเขาบอกว่าสุกี้แห้งทะเลราดน้ำจิ้มแซ่บๆอุ้ยน่าสนใจนะฮะข้าวจอผักกาดหมู40บาทอิ่มยันเย็นนะฮะแล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวน้ำตกใส่กากหมูเยอะๆนะครับหรือว่ามัสมั่นไก่โปรตีนจุกๆนี่มีกะเพราเนื้อสับผัดแห้งไข่ดาวเยิ้มๆโอ้โหกะเพราอีกแล้วกินกะเพรามา4วันติดแล้วคุณผู้ฟังฮะก็สามารถเอาไปแชร์เมนูกันได้นะคุณฟังเผื่อใครที่ไม่มีไอเดียนะครับที่เที่ยงนี้จะทานอะไรดีแต่ว่าทานอะไรไม่สำคัญนะครับถ้าทานไปด้วยดูซีรีส์สนุกๆไปด้วยอร่อยทุกเมนูนะครับวันนี้มี1ซีรีส์แนะนำแก่คุณผู้ฟังครับเผื่อเที่ยงนี้ใครจะดูไปด้วยทานข้าวไปด้วยนะครับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้เรื่องใหม่จากช่องวัน31นะคุณผู้ฟังครับติวเธอที่รัก My Tutor My Love นะครับเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้จากช่องวัน31ที่พาทุกคนเนี่ยไปอมยิ้มกับเรื่องราวความน่ารักนะครับที่เริ่มต้นจากห้องเรียนพิเศษเรื่องราวเป็นแบบนี้ก็คือมีซุปเปอร์สตาร์สาวชื่อดังเล่นโดยมุกดานะครับกำลังจะก้าวสู่เวทีระดับนานาชาติก็ต้องพูดภาษาอังกฤษได้เนาะแต่ว่าปัญหาของเธอนะฮะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับก็เลยต้องไปเรียนเพิ่มนะครับแล้วก็ไปเจอกับคุณครูคนหนึ่งนะครับเล่นโดยเอมสันเพชรนะครับก็มาสอนภาษาอังกฤษให้จากบทเรียนภาษาอังกฤษที่เริ่มต้นเพราะหน้าที่มันค่อยๆกลายเป็นความรักที่ใกล้ชิดนะครับทำให้เขาทั้งคู่เนี่ยได้เรียนรู้กันและกันนะครับพร้อมชวนทุกคนเนี่ยมาร่วมฟินนะครับกับเคมีของทั้งคู่ได้นะครับแล้วก็เรื่องราวทั้งคู่จะจบยังไงนะครับติดตามกันได้ครับคืนนี้ EP 2แล้วนะครับ 20:30 ทางช่องวัน31แล้วก็ดูย้อนหลังกันได้ครับที่แอปวันดีที่เดียวเท่านั้นนะครับพิเศษสำหรับลูกค้า AS ครับรับสิทธิ์ดูวันดีพรีเมียมฟรีเดือนแรกนะครับเพียงกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับเที่ยงนี้ซีรีส์แนะนำนะติวเธอที่รัก My Tutor My Love ฮะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Cable ครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
1: คืนนี้ครับ EFM Fandom Live นะครับเดี๋ยวเราต้อนรับน็อตแล้วก็ออโต้นะครับเจอกัน2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่ม EFM Fandom Live ขอบคุณด้วยนะครับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำครับ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธอกพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: พุทธอพุทธัวครับพรุ่งนี้เราจะไปทัวร์กันที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นะครับเดี๋ยวเจอกันกับพี่เผือกพี่ต้นแล้วก็พี่ต้นหอมนะครับที่ยกพลังบวกแล้วก็รอยยิ้มนะครับรวมไปถึงพื้นที่ปลอดภัยไปหาน้องๆถึงที่เลยนะครับอัสสัมชัญคอนแวนต์มีเรื่องอะไรในใจนะครับพวกเราพร้อมนั่งฟังแบบไม่ตัดสินเจอกันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณด้วยนะครับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยเสี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีถ้าใจยังไม่พร้อมทำงานก็แค่เริ่มช้าๆอย่า กดดันตัวเองเกินไปเดี๋ยวงานออกมาไม่ดีนะครับ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
1: เรเร
0: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: อ REI เร
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: REI
0: เรลงตัวอย่างที่คิดเร
1: REI
0: เรพิเศษอย่างที่คิดเ
1: ร
0: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: ฮู้ฮู้
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเ
0: รเรเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
1: ร REI
0: เรพอดีอย่างที่คิดเร
1: REI
0: เรลงตัวอย่างที่คิดเร
1: REI
0: เรพิเศษอย่างที่คิดเรเรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูน
6: ขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
5: กินน้องสปูน
7: มังตีชวาปัง
8: ค่ะแอปวันดีแอปที่รวมคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยจัดเต็มละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมอัปเดตใหม่ทุกวันไม่ว่าจะเป๋มันตะวันรอติวเธอที่รักอรุณรุ่งแรงเงาครึ่งแดงใบเล่โกเบลีและอีกมากมาย
9: คนสยามกับละครยังไงก็ตัดกันไม่ขาด
8: อยากดูสนุกไม่สนุกง่ายๆเพียงสมัครวันดีพรีเมียมกดล็อกทุกตอนไม่มีโฆษณาคัด
10: นี่น่ะหรอกนกนภา
8: และพิเศษโปรแรงกับไม่ครับลูกค้า AAS รับแพ็คเกจวันดีพรีเมียมดูฟรีเดือนแรกกดดอกจัน559สี่เหลี่ยมโทรออก
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
1: กินน้องสปูน
11: พุทธอกพุทธโธ
12: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักนึงแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีอะค่ะ
13: เราไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5 รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: เรื่องราวในอังคารคุมโปง X นะครับมีสายจากคุณบอยโทรเข้ามาเล่าเรื่องบอกว่าเรื่องของเขาเนี่ยชื่อว่าห้องขั้นกลางคุณฟังครับเขาเนี่ยเป็นช่างแอร์เนาะต้องลงพื้นที่ไปต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ได้เข้าพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งครับเสร็จแล้วเนี่ยได้เจอกับรุ่นพี่แล้วก็พูดคุยกันถูกคอกันนะครับซึ่งห้องของคุณบอยเนี่ยอยู่ตรงกลางนะฮะรุ่นพี่คนแรกอยู่ฝั่งขวารุ่นพี่คนนึงอยู่ฝั่งซ้ายก็คือเป็นห้องขั้นกลางนั่นแหละคุณผู้ฟังครับเสร็จแล้วเนี่ยวันดีคืนดีครับรุ่นพี่คนนี้ก็เอาอาหารมาให้นะครับแต่ว่าหน้าตาอาหารเนี่ยมันแปลกๆรสชาติประหลาดนะครับหลังจากนั้นที่เขาทานเข้าไปเนี่ยเขาก็ได้สัมผัสกับความผิดปกติของมิตรภาพจากห้องทั้งสองฝั่งคุณผู้ฟังครับฟังเรื่องราวคุณบอยย้อนหลังกันได้ครับ YouTube A Time ของเรานะครับอังคารคุมปอง X สัปดาห์หน้าเจอกันเหมือนเดิมหลอนกันเหมือนเดิมกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัสสันด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่บัสครับ
0: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัส

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
4: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Bangkok Vote Bangkok Vote เลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรด Bangkok Vote Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
7: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bangkok Vote เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
3: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry ร

0: ชาติใหม่ที่เมียวหลง
1: EFN News EFN News EFN News EFN NewsEFM News EFM News
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกาับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งดึงรุ่งเรืองที่มาบุตรกลับนั่งปลัดจังหวัดภูเก็ตหลังจากสิ้นสุดกระบวนการสอบสวนปมรับสวยสถานบันเทิงย่านป่าตองจังหวัดภูเก็ตสักครู่มาติดตามค่ะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออดซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
5: ยุงขยง1แมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับอาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง
4: Green Bio มีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
6: น้อมพนมก้มเกล้าด้วยอาลัยส่งดวงใจตามเสด็จสู่เวหาพระเกียรติคุณงามเด่นเหนือพระสุธาตรึงศรัทธาปวงไทยชั่วกาลนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท Quality Path Media Agency จำกัด
7: สนับสนุนโดยสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแจ้งให้รับตัวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับไปปฏิบัติราชการที่ต้นสังกัดภายหลังจากครบกำหนดคำสั่งช่วยราชการและกระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองเสร็จสิ้นแล้วหลังจากมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับผลประโยชน์จากสถานบันเทิงในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตทั้งนี้นายรุ่งเรืองได้ไปช่วยราชการประจำที่กรมการปกครองตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมถึงวันที่24มิถุนายน2569โดยกรมการปกครองระบุว่าขณะนี้กระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงได้ดำเนินการแล้วเสร็จประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งช่วยราชการจึงส่งตัวนายรุ่งเรืองกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมขอให้จังหวัดแจ้งกรมการปกครองทราบเมื่อข้าราชการรายดังกล่าวเดินทางไปรายงานตัวแล้วกองทัพบกจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปันนรสมวาน15 วันถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: พลเอกพนาแค้วปอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปันนาราสมวานหรือครบ15 วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณกองบัญชาการกองทัพบกโดยมีคณะผู้บังคับบัญชาข้าราชการกำลังพลเข้าร่วมพิธีด้วยความอาลัยอย่างพร้อมเพรียงพิธีการเริ่มจากการถวายความเคารพพระรูปการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์40 รูปจากวัดโป่งรัตนารามราชวรวิหารและพิธีสวดพุทธมนต์โดยคณะสงฆ์ส่งสมณศักดิ์10 รูปจากวัดอินทรวิหารการจัดพิธีครั้งนี้เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาและราชประเพณีไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของเจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อแผ่นดินทรงขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรมไทยผ่านข้อกำหนดกรุงเทพทรงมาเช่าทุกราษฎรผ่ามูลที่อาสาเพื่อนพึ่งพายามยากและทรงเป็นแบบอย่างทหารหญิงที่สง่างามซึ่งกำลังพลของทัพบกทุกนายพร้อมใจสืบสานพระราชปณิธานและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดีตลอดไปวิริยะจันทรารายงาน
3: ขอเชิญชวนประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังวันนี้เวลา 17:00 นวันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 10:00
9: นการดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
2: ยังไงอะ
1: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ดาชี
1: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
2: อีเกียเซลลดสูงสุด 80%
3: กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ใต้โต๊ะทำงาน
1: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
2: ครับ
1: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกว่าเรารักใครชอบใครค
2: ่
1: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมมุญริศฉิมพิมล
2: และดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณสมโภชครับสำหรับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆวันนี้วันนี้นะครับก็มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาปันนรสมวานนะครับก็คือครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมราชวังซึ่งหมายกำหนดการนะครับมีการจัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันที่25และ26มิถุนายน2569ครับ
2: ค่ะและในโอกาสนี้นะคะเชิญชวนประชาชนค่ะเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จไปในการพระราชพิธีดังกล่าวสำหรับวันนี้นะคะจุดคัดกรองค่ะได้เปิดในช่วงเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมานะคะและสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะจุดคัดกรองจะเปิดในช่วงเวลา17นาฬิกานั่นเองค่ะ
1: นะครับเนื่องจากมีพระราชพิธีในวันดังกล่าวนะครับทางสำนักพระราชวังก็ขอแจ้งนะครับเปลี่ยนแปลงการเข้าชมและสักการะนะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมนะครับได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาจุดคัดกรองนะครับในอุโมงค์ทางลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดนะครับในเวลา11นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนก็จะเปิดให้ประชาชนนะครับได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนนะครับเดินทางถึงจุดพักคอยเวลา18นาฬิกาครับ
2: ค่ะสำหรับพระราชพิธีหรือพิธีปันนารสมวานคือการทำบุญครบ15วันนะคะเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับอาทิการสวดพระพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นการรำลึกถึงและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้นะคะศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ศาสนาค่ะ
1: นะครับสำหรับรายละเอียดนะครับการจัดพิธีแล้วก็แนวทางปฏิบัติสำหรับส่วนภูมิภาคและก็ประชาชนส่วนภูมิภาคและก็ต่างจังหวัดต่างจังหวัดก็จะจัดที่ศาลากลางจังหวัดนะครับหรือว่าสถานที่ที่จังหวัดกำหนดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโดยการหรือว่ามีกิจกรรมร่วมใจนะครับในการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับเจริญจิตภาวนาแล้วก็ทำบุญตักบาตรอุทิศถวายเป็นพระกุศลครับ
2: ค่ะและในช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะภายในกองบัญชาการกองทัพบกค่ะได้มีการจัดงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระกุศลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยได้นิมนต์พระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จำนวน10รูปจากวัดอินทรวิหารนะคะมีพระราชวัตรขออภัยค่ะมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์นะคะและนิมนต์พระสงฆ์รับบิณฑบาตจำนวน40รูปจากวัดหงรัตนารามมีพระครูปลัดเมธีวรวาทผู้ช่วยเจ้าอาวาสเป็นประธานสงฆ์นั่นเองค่ะ
1: นะครับในส่วนของผู้ชานะครับก็มีท่านผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธี
2: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็ในส่วนภูมิภาคนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีสิริเทียมสันนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่36ก็ได้มอบหมายนะครับให้พันเอกวิชาผู้ทองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่36เป็นผู้แทนนะครับพร้อมด้วยคณะนายทหารสัญญาบัตรนะครับเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันปันนรสัมมวาน แห่งการสิ้นพระชนนะครับเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระจรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาโดยมีนายสรัญญูมีทองคำนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานนะครับที่วัดมหาธาตุพระอามหลวงนะครับอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ
2: ค่ะมาต่อกันที่ภารกิจเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยวันนี้นะคะช่วงบ่ายพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกค่ะได้เป็นประธานในพิธีรับมอบเครื่องดื่มรวมจำนวน 20,040 ขวดด้วยกันนะคะจากคุณนรินทร์โกโรวาราเพื่อสนับสนุนกองทัพบกในการจัดกำลังเพื่อปฏิบัติงานเตรียมการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งครอบคลุมทั้งการเตรียมความพร้อมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศและการจัดตั้งจุดบริการประชาชนค่ะ
1: นะครับในโอกาสนี้ท่านเสนาธิการทหารบกได้กล่าวขอบคุณนะครับคุณนรินทร์โกโรวารานะครับที่ได้ให้การสนับสนุนแล้วก็ส่งมอบกำลังใจให้กับกำลังพลของกองทัพบกซึ่งความร่วมมือดังกล่าวนะครับเป็นการสะท้อนถึงพลังแห่งน้ำใจนะครับและก็ความห่วงใยจากภาคประชาชนอันเป็นส่วนสำคัญนะครับในการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจนสนับสนุนให้กำลังพลนะครับได้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจอย่างเต็มกำลังความสามารถครับ
2: ค่ะแล้วเราไปต่อกันในพื้นที่ของจังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะเมื่อวันนี้นะคะเมื่อวันนี้ทางด้านของคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐซึ่งนำโดยนายชัยยงมณีรุ่งสกุลโฆษกคณะกรรมาธิการพร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์เทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศค่ะเดินทางศึกษาดูงานนะคะที่กองบิน3อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเพื่อที่จะรับทราบถึงแนวคิดการควบคุมแล้วก็การต่อต้านอากาศยานไร้คนขับรวมไปถึงการปฏิบัติการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศด้วยค่ะ
1: นะครับในการศึกษาดูงานครั้งนี้นะครับคณะกรรมาธิการก็ได้รับฟังการบรรยายนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานที่สำคัญของกองทัพอากาศอาทิแผนพัฒนาอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศระยะ25ปีแนวทางการพัฒนาระบบอากาศยานไร้คนขับและการบูรณาการระบบรวมทั้งการพัฒนายุทธวิธีนะครับร่วมกับระหว่างเหล่าทัพตลอดจนได้นำโดรนพระราชทานนะครับมาใช้ในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆครับ
2: ค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านของคณะกรรมาธิการค่ะก็ยังได้รับทราบถึงการบูรณาการการปฏิบัติงานของระบบอากาศยานไร้คนขับของกองบิน3นะคะซึ่งได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านบุคลากรเทคโนโลยีและการปฏิบัติการโดยมีเป้าหมายให้เป็นต้นแบบค่ะหรือว่าโมเดลสำหรับการขยายผลนะคะไปยังฐานบินอื่นๆของกองทัพอากาศเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาความมั่นคงทางอากาศของประเทศนะคะให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: นะครับช่วงนี้ไปที่จังหวัดชายแดนใต้กันบ้างนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหนะครับอำเภอทานโตจังหวัดยะลาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตชรนะครับ44ก็ได้มอบหมายให้กับผู้บังคับกองร้อยเฉพาะกิจตชรที่442หัวหน้าชุดเสริมสร้างความเข้าใจชุดที่3แล้วก็มีหัวหน้าชุดควบคุมสันติสุขที่3หน่วยเฉพาะกิจยะลานายอับดุลกาดิมยุมอนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหนะครับพร้อมด้วยสมาชิกสภาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหนะครับพร้อมด้วยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับรองปลัดหัวหน้าศูนย์ราชการคณะครูนักเรียนนะครับจากโรงเรียนบ้านบัวทองแล้วก็โรงเรียนบ้านแหนะครับรวมทั้งเจ้าหน้าที่อสด้วยนะครับของอำเภอทานโตผู้นำชุมชนได้จัดกิจกรรมนะครับก็คือการร่วมเดินขบวนนะครับรณรงค์ต่อต้านการใช้ความรุนแรงแล้วก็สร้างการที่มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อส่งเสริมสันติสุขความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันตินะครับในชุมชนขบวนการขบวนรณรงค์นะครับก็ได้เคลื่อนจากองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนให้ร่วมนะครับในการปฏิเสธในการใช้ความรุนแรง และก็ไม่สนับสนุนการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของพื้นที่และร่วมกันนะครับในการเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยในชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับจำนวน150คนครับ
2: ค่ะแล้วก็ในส่วนของกองทัพบกเองนะคะหน่วยเฉพาะกิจยะราค่ะก็โดยหน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการนะคะประกอบไปด้วยหน่วยกำลังของทหารบกทหารพรานและตำรวจในพื้นที่จังหวัดยะราเองค่ะก็ยังคงที่จะเดินหน้านะคะปฏิบัติภารกิจในการรักษาความปลอดภัยพระภิกษุสงฆ์ในการออกบิณฑบาตเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในพื้นที่ต่างๆค่ะได้ทำบุญใส่บาตรตามวิถีชาวไทยพุทธนะคะเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาตามวิถีไทยพุทธให้อยู่คู่กับชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะโดยได้ดำเนินการนะคะที่พื้นที่ปฏิบัติการในชุมชนต่างๆของพี่น้องประชาชนชาวไทยพุทธในการกำกับดูแลของหน่วยเฉพาะกิจยะลานั่นเองค่ะ
1: นะครับก็ยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพี่น้องมุสลิมในเรื่องของการให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมนะครับได้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ในการที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยพิธีฮัจญ์นะครับประจำปีพุทธศักราช2570รัฐบาลนะครับก็มีการเตรียมความพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์โดยในแต่ละปีนะครับก็มีพี่น้องชาวไทยมุสลิมจำนวนมากให้ความสนใจนะครับที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์รัฐบาลนะครับก็ให้ความสำคัญต่อการเดินทางไปในการประกอบศาสนกิจนะครับของพี่น้องชาวไทยมุสลิมเคารพในความแตกต่างความหลากหลายแล้วก็เสรีภาพนะครับของการนับถือศาสนาตามความเชื่อของแต่ละบุคคลครับ
2: ค่ะสำหรับในปีนี้นะคะรัฐบาลโดยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยค่ะได้มีการดำเนินการเปิดให้มีการลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี2570นะคะในระหว่างวันที่20มิถุนายนถึง31กรกฎาคมซึ่งปัจจุบันค่ะมีผู้ประกอบกิจการฮัจญ์นะคะที่ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่ปี2564ถึง2568เนี่ยรวมจำนวน103รายด้วยกันค่ะการลงทะเบียนเพื่อเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์นะคะเมื่อผู้ที่มีความประสงค์ได้พิจารณาเลือกผู้ประกอบการแล้วค่ะก็สามารถที่จะลงทะเบียนผ่านผู้ประกอบกิจการฮัจญ์ที่ได้รับอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจญ์แห่งประเทศไทยนะคะจากนั้นกรมการปกครองค่ะก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบในลำดับต่อไปโดยรัฐบาลค่ะก็ให้ความสำคัญในการดูแลพี่น้องคนไทยทุกคนนะคะโดยไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาเพราะทุกคนคือคนไทยรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวไทยมุสลิมอย่างดีที่สุดค่ะ
1: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะครับแล้วก็กลับมาในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: นะครับก็เพลงเพื่อแผ่นดินใต้นะครับก็ให้กำลังใจท่านแม่ทัพภาคที่4ไว้ด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: มาช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของการดูแลทหารใหม่กันบ้างนะครับแผนกเวชกรรมป้องกันโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้ดำเนินการนะครับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพื่อช่วยป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ลดความรุนแรงของโรครวมถึงการลดการระบาดนะครับของโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับทหารใหม่ผลัดที่1ทับ69ในพื้นที่ของค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็มีจำนวนยอดถึง392นายครับ
1: ค่ะแล้วก็เชื่อว่าหน่วยฝึกทหารใหม่นะคะก็คงดำเนินการในลักษณะเดียวกันนี้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะจะมีการเผาทำลายยาเสพติดค่ะที่นิคมอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเป็นความร่วมมือของรัฐบาลและหน่วยงานความมั่นคงต่างๆนะคะได้แก่กระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพอากาศกองทัพเรือกองทัพบกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสำนักงานอัยการสูงสุดกรมศุลกากรกรมประชาสัมพันธ์กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะหลังจากเมื่อวานนี้นะคะก็ได้มีพิธีปล่อยขบวนขนย้ายยาเสพติดของกลางเพื่อที่จะนำไปเผาทำลายครั้งที่61โดยมีผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดจากหลายหน่วยงานเข้าร่วมในพิธีด้วยค่ะ
0: นะครับรัฐบาลนะครับก็ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังโดยได้บูรณาการความร่วมมือนะครับจากทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกมิติขณะที่กระทรวงสาธารณสุขเองนะครับก็มีภารกิจสำคัญในการตรวจรับและเก็บรักษายาเสพติดของกลางจากทั่วประเทศก่อนที่จะดำเนินการเผาทำลายนะครับอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งสำหรับการเผาทำลายในปีนี้นะครับดำเนินการภายใต้แนวคิดก็คือ Burn for Betterเผาวันนี้เพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าโดยมียาเสพติดของกลางนะครับจาก 54,097 คดีผ่านการตรวจรับแล้วก็อนุมัติให้นำไปเผาทำลายนะครับรวมกว่า77ตันก็คิดเป็นน้ำหนักยาเสพติดสุทธินะครับกว่า 62.8 ตันมูลค่ารวมนะครับก็มากกว่า 40,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับยาเสพติดที่ตรวจยึดได้มากที่สุดนะคะนั่นก็คือเมทแอมเฟตามีนหรือว่ายาบ้าค่ะกว่า40ตันรองลงมาคือไอซ์นะคะกว่า21ตันคีตามีนกว่า 1.3 ตันและในส่วนของเฮโรอีนค่ะกว่า173กิโลกรัม MDMA กว่า63กิโลกรัมและเอโทมิเดตนะคะซึ่งพบการลักลอบผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะกว่า47กิโลกรัมด้วยกันสำหรับการเผาทำลายยาเสพติดดังกล่าวนี้นะคะการเผาทำลายในเตาเผาขยะอันตรายที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 1,200 องศาเซลเซียสค่ะซึ่งเป็นมาตรฐานที่ไม่ส่งผลกระทบนะคะต่อสิ่งแวดล้อมนั่นเองค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของฟุตบอลโลกกันบ้างนะครับในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงบอลโลกนะครับก็ทำให้มีเว็บพนันเกิดขึ้นนะครับอย่างแพร่หลายล่าสุดวันนี้นะครับนางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับว่าจากข้อสั่งการนะครับของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้ดำเนินการนะครับในการเฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์นะครับแล้วก็ปฏิบัติการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์บัญชีม้ารวมถึงผู้เล่นการพนันอย่างเด็ดขาดครับ
1: ค่ะสำหรับผลการดำเนินการมอนิเตอร์แล้วก็ตรวจสอบเว็บพนันออนไลน์นะคะตั้งแต่วันที่6ถึง20มิถุนายน2569ค่ะก็สามารถที่จะจับกุมเว็บพนันฟุตบอลโลกนะคะจำนวน388 URL ค่ะเจ้ามือเนี่ยจำนวน135รายด้วยกันแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยจำนวน 1,363 รายแล้วก็พบเงินหมุนเวียนเนี่ย 3,300 กว่าล้านบาทด้วยกันนะคะนอกจากนั้นค่ะจะมีการยกระดับปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ในช่วงเดือนกรกฎาคมไปจนถึงเดือนกันยายนนี้ค่ะโดยจะมีการดำเนินการจับกุมเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฏอยู่ตามหน้าเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มในอินเทอร์เน็ตอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
0: นะครับซึ่งรัฐบาลนะครับเดินหน้าป้องกันประชาชนนะครับไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหายกำชับทุกหน่วยงานได้บูรณาการความร่วมมือในการสอดส่องตรวจสอบกลุ่มเปราะบางนะครับหรือว่าเหยื่อสแกมเมอร์พร้อมทั้งเร่งปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ แล้วก็เร่งรัดนะครับในการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ทุกชนิดเพื่อไม่ให้ประชาชนได้ตกเป็นเหยื่อสูญเสียเงินหากพี่น้องประชาชนนะครับพบเห็นการกระทำผิดการชักชวนเล่นการพนันออนไลน์ก็ขอความร่วมมือนะครับแจ้งสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่โทรศัพท์นะครับ191หรือว่า1599ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ค่ะและสำหรับในวันพรุ่งนี้ย้อนไปอีกสักนิดนึงนะคะก็คือกล่าวไปล่วงหน้าอีกสักนิดนึงก็คือวันพรุ่งนี้26มิถุนายนค่ะเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไทยทุกคนค่ะร่วมกันสวมเสื้อสีขาวรวมพลังต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะคะเพื่อแสดงถึงพลังแห่งความสามัคคีและประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันค่ะว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดไม่สนับสนุนยาเสพติดและร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยให้ปลอดภัยจากยาเสพติดค่ะ
0: นะครับยาเสพติดนะครับไม่เพียงทำลายสุขภาพของผู้เสพเท่านั้นแต่ยังทำลายครอบครัวนะครับโอกาสในชีวิตความฝันของเยาวชนและความสงบสุขของสังคมการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับจึงเริ่มต้นได้จากตัวเราด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีและก็ร่วมเป็นพลังนะครับในการดูแลคนรอบข้างก็ร่วมกันนะครับในการสร้างสังคมปลอดยาเสพติดสวมเสื้อสีขาวเป็นการแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดห่างไกลจากยาเสพติดในทุกรูปแบบใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เยาวชนแล้วก็ร่วมดูแลครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งครับ
1: ค่ะสำหรับเสื้อสีขาว1ตัวคือ1พลังแห่งความหวังนะคะ1คนคือ1เสียงที่ร่วมประกาศว่าไม่เอายาเสพติดเมื่อคนไทยร่วมใจกันสังคมไทยก็จะเข้มแข็งและปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นวันที่26มิถุนายนนี้ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสวมเสื้อสีขาวพร้อมกันทั่วประเทศเพื่อที่จะแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดและร่วมสร้างอนาคตที่ปลอดภัยให้กับลูกหลานไทยรวมพลังไทยใส่เสื้อสีขาวรวมใจต้านภัยยาเสพติดเพราะอนาคตที่ดีค่ะเริ่มต้นจากพวกเราทุกคนนั่นเองค่ะ
0: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันอีกสักครั้งนะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงท้ายของรายการครับ
2: หน้าฝนแบบนี้ต้องระวังสัตว์มีพิษใกล้บ้านกันด้วยนะคะงูชอบซ่อนตามกองไม้กองของเก่าหรือที่ชื้นๆค่ะแมงป่องอาจซ่อนอยู่ในรองเท้าหรือมุมมืดก่อนใส่ต้องตรวจดูก่อนนะคะตะขาบชอบที่ชื้นๆอย่างห้องน้ำและท่อระบายน้ำหมั่นทำความสะอาดจุดอับชื้นค่ะแมลงก้นกระดกห้ามตีเด็ดขาดนะคะเพราะพิษอาจทำให้ผิวไหม้ได้ถ้าถูกสัตว์มีพิษกัดหรือต่อยรีบไปพบแพทย์ทันทีหรือโทร1669นะคะ
3: หน้าฝนนี้ดูแลบ้านให้ปลอดภัยเพื่อคนที่เรารักนะคะ
0: กลับมาในช่วงนี้นะครับก็มีกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตนะครับเมตตามหากุศลฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชก็ขอกราบนิมนต์นะครับพระสงฆ์พระภิกษุสามเณรนะครับรวมถึงแม่ชีแล้วก็เรียนเชิญนะครับอุบาสกอุบาสิกาแล้วก็พี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถวายพระกุศลนะครับแด่สมเด็จพระอริวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกนะครับเนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาในวันที่26มิถุนายน2569ครับ
1: ค่ะโดยสามารถบริจาคโลหิตได้นะคะระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายนที่ศูนย์บริการ

0: 00ค่ะ
1: นะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับก็พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครก็เตรียมพร้อมนะครับสำหรับในการที่จะเข้าคูหาใช้สิทธิ์อย่างมั่นใจนะครับในการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งนี่ก็คือพลังของประชาชนมาร่วมกันนะครับในการกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครด้วยการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสกมี5ขั้นตอนง่ายๆนะครับในการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นตอนที่1นะครับก็คือเมื่อไปถึงหน่วยเลือกตั้งก็ตรวจสอบรายชื่อนะครับแล้วก็ลำดับที่ของตนเองขั้นตอนที่2นะครับก็ยื่นหลักฐานแสดงตนนะครับต่อเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งอาจจะเป็นบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าบัตรที่ทางราชการออกให้นะครับที่มีเลข13หลักนะครับขั้นตอนที่3นะครับก็คือรับบัตรเลือกตั้งจำนวน2ใบครับบัตรสีเขียวนี่ใช้เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครส่วนบัตรสีชมพูนะครับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก.ขั้นตอนที่4นะครับเข้าคูหาครับทำเครื่องหมายกากบาทในช่องผู้สมัครที่ต้องการจะเลือกบัตรละ1หมายเลขเท่านั้นนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายครับพับบัตรเลือกตั้งแล้วก็หย่อนลงหีบบัตรด้วยตนเองก็วันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569นี้นะครับตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นก็สามารถที่จะศึกษาขั้นตอนได้ล่วงหน้านะครับเพื่อให้การใช้สิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วแล้วก็มั่นใจในทุกขั้นตอน1เสียงของคุณนะครับก็คือพลังในการกำหนดอนาคตของกรุงเทพมหานครอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์กันนะครับแล้วก็ชวนคนในครอบครัวด้วยนะครับเพื่อนรวมทั้งคนรอบข้างมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับ
0: ค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันที่สำคัญค่ะนั่นก็คือ25มิถุนายนเนี่ยเป็นวันไอโอดีนแห่งชาตินะคะไอโอดีนก็ถือว่าเป็นสารอาหารสำคัญค่ะที่ร่างกายเนี่ยต้องการในทุกช่วงวัยนะคะโดยเฉพาะเด็กและหญิงตั้งครรภ์เพราะว่ามีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองการเจริญเติบโตและการทำงานของต่อมไทรอยการได้รับไอโอดีนอย่างเพียงพอก็จะช่วยให้สมองเนี่ยพัฒนาสมองแล้วก็สติปัญญานะคะส่งเสริมการเรียนรู้แล้วก็ความจำช่วยการเจริญเติบโตของเด็กเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงแหล่งอาหารที่มีไอโอดีนนะคะได้แก่เกลือเสริมไอโอดีนปลาและอาหารทะเลค่ะกุ้งสาหร่ายทะเลนมแล้วก็ไข่นะคะเนื่องในวันไอโอดีนแห่งชาติวันนี้ค่ะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของไอโอดีนและเลือกบริโภคอาหารที่มีไอโอดีนอย่างเหมาะสมเพื่อสุขภาพที่ดีของตนเองครอบครัวและอนาคตของชาติใส่ใจไอโอดีนก็เท่ากับใส่ใจอนาคตของชาตินั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็มีเรื่องที่กองทัพบกนะครับเชิญชวนน้องๆเยาวชนนะครับที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยประจำปีพุทธศักราช2569ชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทนะครับในหัวข้อก็คือพระราชกรณียกิจและคุณูปการนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันซึ่งก็จะมีการแบ่งการประกวดนะครับออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่มระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยคุณสมบัตินะครับของผู้ที่จะเข้าสมัคร1นะครับจะต้องเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษานะครับอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายหรือเทียบเท่านะครับในสังกัดสถานศึกษาภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ2นะครับจะต้องได้รับการยินยอมจากผู้ปกครองสถานศึกษาที่ตนสังกัดโดยลงชื่อรับรองนะครับในเอกสารใบสมัครพร้อมกับกรอกข้อมูลนะครับให้ครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามที่กองอำนวยการกำหนดตลอดห่วงของการจัดกิจกรรมนะครับก็สามารถที่จะสมัครกันเข้ามาได้นะครับถึงวันที่15กรกฎาคม2559ผ่านเว็บไซต์นะครับก็คือ sangsin69.com นะครับก็สมัครกันเข้ามาเยอะๆนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อประเด็นก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลังตั้งมั่นจะสามารถ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 13:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเตรียมสางปัญหาทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นยืนยันไม่กระทบการบรรจุก่อนหน้านี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาร
2: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมประชุมสางทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแจ้งคำสั่งชะลอบรรจุ1กรกฎาคมไม่กระทบคนบรรจุไปแล้วย้ำคนที่ชิงลาออกหนีความผิดไม่ได้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
3: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งชะลอบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันในวันที่1กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนทุกจังหวัดว่าในส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นแต่สิ่งที่ต้องทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองกับคนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7 วันแต่การพิสูจน์ตัวบุคคลทั้งหมดว่ามีใครเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้อาจจะต้องใช้เวลาเพราะต้องทำการตรวจสอบอย่างละเอียดหากผิดพลาดจะไปกระทบกับผู้บริสุทธิ์ได้แต่ในระดับนโยบายนั้นมีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดอยู่แล้วส่วนกรณีที่มีผู้เกี่ยวข้องบางคนชิงลาออกจากตำแหน่งไปนั้นจะไม่มีผลต่อการดำเนินการตามกฎหมายหากพบว่ามีความผิดแม้จะลาออกไปแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผย DSI เดินหน้าปูพรมตรวจค้นพร้อมกับออกหมายเรียกภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.พรรคประชาชนหลังจากพัวพันคดีฟอเร็กซ์คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีพิเศษของ DSI โดยยอมรับว่าคดีนี้ต้องใช้เวลาตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากพบธุรกรรมทางการเงินที่โยงใยซับซ้อนสูงถึง 60,000 ถึง 70,000 ธุรกรรมล่าสุดได้สั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และตั้งคณะทำงานชุดใหญ่หลังปูพรมตรวจค้นไปแล้ว24 จุดเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาพร้อมมอบนโยบายให้ DSI รายงานความคืบหน้าให้ประชาชนรับทราบทุกๆ15 วันเพื่อความโปร่งใสสำหรับประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือการออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้เข้ามาชี้แจงความเชื่อมโยงในวันที่2 กรกฎาคมนี้ซึ่งแม้ว่าทางนายภาวุฒิจะปฏิเสธว่าคลิปวิดีโอของตนนั้นไม่ได้เป็นการโฆษณาเชิญชวนแต่รัฐมนตรีย้ำว่าเป็นหน้าที่ของ DSI ในการรวบรวมหลักฐานและท้ายที่สุดศาลจะเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจตัดสินส่วนกระแสข่าวเรื่องการลาออกจากตำแหน่งส.ส.เพื่อสละเอกสิทธิ์นั้นยืนยันว่าไม่มีผลต่อรูปคดีขณะที่การแกะรอยเส้นทางการเงิน DSI กำลังบูรณาการทำงานร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและปปง.อย่างเข้มข้นรวมถึงได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากบริษัทโบรกเกอร์เพื่อความชัดเจนในการเชื่อมโยงบุคคลต่างๆทั้งนี้พลตำรวจโทรุฑพลมีกำหนดจะนำรายละเอียดทั้งหมดเข้าชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรในการตอบกระทู้ถามสดในช่วงบ่ายวันนี้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกครั้งหลังจากได้รับการจัดอันดับให้เป็นเบสไอแลนด์หรือเกาะที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกประจำปี2026จากเวที Travel Leisure Luxury Award 2026นิตยสารท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ชั้นนำระดับโลกสะท้อนถึงศักยภาพของเกาะสมุยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวระดับลักชัวรี่ที่ได้รับการยอมรับจากนักเดินทางทั่วโลกนอกจากนี้เกาะสมุยยังสามารถคว้ารางวัลสำคัญในด้านโครงสร้างพื้นฐานและที่พักระดับหรูจากในเวทีเดียวกันได้อีกหลายรางวัลโดยเฉพาะในหมวดสนามบินที่ดีที่สุดซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติสมุยได้รับจัดอันดับเป็นอันดับ2ของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรองจากสนามบินชางงีประเทศสิงคโปร์สะท้อนถึงจุดเด่นด้านการออกแบบที่กลมกลืนกับธรรมชาติและการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้โดยสารทั่วโลก
5: 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็น28 มิถุนายนนี้ได้เวลาคนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพเลือกผู้ว่า9 บาทสีเขียวเลือกสก9 บาทสีชมพูแค่1 เสียง 1 สิทธิ์ก็พลิกโฉมหน้ากรุงเทพได
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา ระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เพราะชีวิตยังมีหวังเลยบอกตัวเองให้สู้อยู่ทุกวัน
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้ EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: Number 13

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโ
1: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

ที่แนนตั้งใจว่าเดี๋ยวเปิดชั่วโมงหน้าดีกว่ากำลังเรียงเพลย์ลิสต์ชั่วโมงหน้านะคะแต่พอดีมีข้อความจากผู้ฟังที่ส่งเข้ามาทางเอทามฟังฟินเขาบอกว่าอยากฟังเพลงฟิลคิดถึงคนคนหนึ่งมากๆโดยที่เขาอ่ะไม่รู้ตัวเลยว่าเราคิดถึงก็เลยเอ๊ะเพลงนี้มันตรงมากๆเลย

0: The Toys กับนนทนนนะคะโหพอมาเจอกันพลังเสียงทำลายล้างมากดอกไม้ที่รอฝนเนาะช้อนที่รอซ่อมหมอนที่รอผ้าห่มเหมือนฉันที่รอเธอ
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะสวัสดีคุณฟังนะคะ DJ Nan รัชดามาแล้วนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามเราอยู่ด้วยกันทาง EFM 94นะเมื่อวานนี้นันได้ไปดูหนังเรื่อง Obsession มานะคะก็จริงๆอยากดูมาสักพักแล้วแต่ว่าด้วยเวลาด้วยอะไรด้วยเพราะว่าเห็นว่ารีวิวมันดีมากเลยอะทุกคนพูดไปในเสียงเดียวกันว่ามันคือหนังผีหรือว่ามันจริงๆก็ไม่เชิงผีนะมันก็เป็นเชิงแบบระทึกขวัญอะไรแบบนี้ดีกว่าก็เป็นอะไรใหม่ๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าคื เนื้อเรื่องเนี่ยคร่าวๆเอาแบบไม่สปอยเนี่ยมันก็คือจะเกี่ยวกับการที่พระเอกเขาไปได้ไม้หนึ่งมามันจะเป็นไม้ที่เราสามารถขอพรได้หนึ่งข้อจากไม้นี้นะคะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็เกิดเรื่องราวอะไรมากมายที่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อว่า obsession คือความแบบหลงไหลความแบบปรารถนาอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็ดูแล้วพอมาเปรียบเทียบกับถ้าเป็นของไทยเนี่ยมันก็คงจะเป็นเหมือนฟิลเวลาเราขอพรอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยบางทีเราอยากได้สิ่งหนึ่งมากๆจนเราลืมคิดไปเลยว่ามันอาจจะมีปัจจัยอื่นๆที่อาจจะทำให้สิ่งที่เราครั้งหนึ่งเคยอยากได้มากๆเราอาจจะไม่อยากได้มันแล้วก็ได้นะคะก็สนุกดีเผื่อว่าใครที่กำลังหาหนังดูในช่วงนี้จริงๆช่วงนี้มีหลายเรื่องมากเลยที่น่าดูนะอย่างก่อนหน้านี้นายก็ไปดูไอ้ Disclosure Day ใช่ไหมคะก็สนุก Obsession ก็สนุกมีอีกอันนึงที่ยังไม่ได้ดูคือ Back Roomแต่ว่ามีคนรีวิวว่าแอบเวียนหัวเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะไปดูดีไหมคุณฟังไปดูยังถ้าไปดูแล้วมารีวิวหน่อยว่ามันโอเคไหมมันทนไหวไหมมันเวียนหัวหรือเปล่า
2: พุทธทอล์กพุทธโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเร
0: เมื่อคืนนี้นะคะก็อยู่กับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่อ้อยแล้วก็มีคุณหมอท็อปด้วยนะคะคราวนี้พี่เผือกกับพี่อ้อยเนี่ยเขาเล่นซิทคอมด้วยกันก็คือใต้โต๊ะนั่นเองซึ่งมันก็เลยกลายมาเป็นท็อปปิกของเมื่อวานนี้นะคะว่าอยากรู้จังว่าพอเงินเดือนออกเนี่ยของคุณผู้ฟังเนี่ยอยู่กันนานที่สุดกี่วันสำหรับเงินเดือนนะคะชาวพุทโธเรียนเขาก็มาโหวตกัน 35% เนี่ยบอกโดยพร้อมเพรียงว่าต้นเดือนก็หมดแล้ว 24% บอกว่าประมาณดึงได้ไปถึงช่วงกลางๆเดือนค่ะก็เริ่มหมดนะคะ 21% บอกว่าอยู่พอถึงสิ้นเดือนเลยค่ะและ 20%บอกชิวๆหมดเดือนแล้วยังเหลือเก็บอีกนี่เห็นไหมล่ะมีหลากหลายเหมือนกันแน่ว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นแบบไหนไปตลอดนะมันอาจจะอยู่ในช่วงของเดือนด้วยหรือเปล่าบางเดือนเราอาจจะเป็น 35% ที่เฮ้ยต้นเดือนมันหมดแล้วมันไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าบางเดือนอาจจะเอ้ยพอไหวอยู่ได้ดึงถึงสิ้นเดือนนะคะนี่ก็คือเป็นการสำรวจกันกับท็อปิกประจำสัปดาห์ของพุทอพุทโธนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
2: พุทธอกพุทโธสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
3: สวัสดีวันพฤหัสบดีเลือกทานผลไม้ฉ่ำน้ำเช่นแตงโมหรือสับปะรดช่วยคลายร้อนและเพิ่มความสดชื่นได้ดีเลยนะครับ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจซะทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
1: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
2: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และ Lazada
3: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by คานิวามหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช้อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกๆ สำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้แพ็กเมืองทองธานีด็อกโชว์ดิไอคอนิกเพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
5: เมื่อดาราสาวอันดับหนึ่งต้องมาเรียนภาษากับติวเตอร์หนุ่มฟังก์ชันครบ
6: ฉันต้องพูดบทภาษาอังกฤษทั้งหมดให้ได้
7: คุณไม่น่าจะทำได
6: ้พูดช้าๆได้ไหมอ่ะ
7: English please
5: เตรียมเปิดคลาสสอนภาษาพร้อมเรียนรู้วิชาความรักไปกับเอ็มสันเพชรและมุกดาเนรินรักหลุยส์สกอตกับตันชลทรนินนายานินและอีกมากมายติวเชอร์ที่รักทุกวันพุธพฤหัสบดีเวลา 2:30 ทุ่มครึ่งดูทีวีช่องวัน 31 3ทุ่มครึ่งดูย้อนหลังแอปวันดีที่เดียว
4: กินนกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนกสปูนกินนกสปูน
8: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
9: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันนู้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
10: วันๆเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวร์พร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
11: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
13: ใต้โต๊ะทำงานนะคะก็เป็นช่วงของใต้โต๊ะชวนเลือกตั้งนะคะที่วันจันทร์ที่แล้วได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดาอดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพแล้วก็ตัวแทนจากทีมชัดชาตินั่นเองนะคะแน่นอนว่าก็มาพูดถึงนโยบายสำคัญในการแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็การผลักดันกรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งอากาศบริสุทธิ์ด้วยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนั้นว่าเดี๋ยวอาจจะยังมีผู้สมัครหรือว่าตัวแทนอะไรแบบนี้มาพูดคุยกันในเต้โตชุนเลือกตั้งก็ติดตามได้ทุกวันจันทร์ในเต้โตทำงานเทิร์นโปร2ทุ่มถึง4ทุ่มนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค่ะ
12: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
13: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะซิงเกิลที่จะมาแนะนำกันในวันนี้เป็นของหนึ่งสาวที่เหมือนหายไปสักพักหนึ่งเหมือนกันนะคะซาร่าซาโลล่านั่นเองกลับมาแล้วมาพร้อมกับเพลงรักอบอุ่นที่จะถ่ายทอดความรู้สึกของคนที่อยากจะดูแลแล้วก็มอบความสุขให้กับคนสำคัญจริงๆมันมีคำบอกรักหลายแบบบางคนก็อาจจะบอกรักตรงๆนะคะแต่ว่าคำหนึ่งที่มีความหมายมากๆก็คือปล่อยให้ ่เป็นหน้าที่ฉันเองเหมือนกับเป็นคำสัญญาว่าเราจะรักแล้วก็ดูแลคนคนนั้นนะคะซึ่งเพลงนี้ได้เข้าเฟลโลมาเขียนเนื้อร้องทำนองด้วยมีกลิ่นอายดนตรีความเป็น R&B แล้วก็ได้น้องโจรินจาก 4EVE มาเล่น MV ด้วยนะคะงานนี้มีชื่อว่าหน้าที่ฉันจากซาร่าซาโลล่าค่ะ

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะเมื่อเช้าก่อนมาทำงานก็ถ่ายมือถือหาเรื่องดูไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไปเจอเหมือนคนเขาอัดเอาไว้ว่าพี่เสกเขาไลฟ์ใช่ไหมพี่เสกเขาได้รับการปล่อยตัวเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มีการไลฟ์กันแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงก็คือน้องเสือลูกชายพี่เสกเนี่ยเขาก็เหมือนมาหาที่บ้านแล้วพี่เสกก็เหมือนเรียกน้องเสือเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นวิธีการที่พี่เสกเขาคุยกับลูกนะคะแล้วก็เป็นอีกร่างนึงของพี่เสกที่อาจจะไม่ได้เคยมีโอกาสได้เห็นเพราะว่าในภาพจำของเราพี่เสกก็จะเป็นร็อกสตาร์เนาะแต่ว่าภาพนี้ก็คือโอ้พอคุยกับลูกแล้วมีความอบอุ่นน่ารักมากๆเลยนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้น่าจะเปิดเพลงพี่เสกสักหนึ่งเพลงแต่ว่าเพลงพี่เสกก็มีตั้งเยอะแยะจะเลือกเพลงไหนดีก็เลยก่อนหน้านี้ก็คือทนายปีศาจใช่ไหมมันมีเพลงนี้อยู่ในซีรีส์แล้วก็กลายเป็นอีกหนึ่งซีนไวรัลที่คนก็เอามาทำคอนเทนต์ต่อเลยเลือกเพลงนี้ของพี่เสกมาเปิดแล้วกันอมพระมาพูด

0: ให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ่ REI เร
0: ่พอดีอย่างที่คิดเร
1: ่ REI เร
0: ่ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: ่ REI เร่
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: ่เร่ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
2: ่GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
0: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
1: ก็น้ำตาลเร
0: ่เร่เร่เร่คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
1: ่ REI เร่
0: พอดีอย่างที่คิดเร
1: ่ REI เร
0: ่ลงตัวอย่างที่คิดเร
1: ่ REI เร่
0: พิเศษอย่างที่คิดเร
1: ่เร่ชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: ่ว่าช่างภาพพาไปมู
4: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
2: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์Travel Greater Together

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: EFM Playlist of the Week
4: Highest Clamor
5: Number 6
6: บอกใจอย่าไปรักเขาจำไว้เขาไม่รัก
7: จำไว้อิงวรันธร
8: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟีสต์ไดรสชาติใหม่ที่เมียวหลง
10: EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 14:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมทรัพยากรทางทะเลลุยตรวจปลาหมอคลังดำหลังพบใกล้ท่าเรือน้ำลึกบางสะพานเร่งเฝ้าระวังและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชายแดนจังหวัดตากคุมเข้มพื้นที่หลังมีกระสุนจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาข้ามมาตกในบ้านเรือนประชาชนสักครู่กลับมาติดตามครับ
13: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัย

ทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมา
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่า

0: อเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่ตรวจสอบปลาหมอคางดำใกล้ท่าเรือน้ำลึกบางสะพานพร้อมเร่งวางมาตรการเข้มสกัดกั้นก่อนทำลายระบบนิเวศทะเลไทยคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการด่วนให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเพจ Facebook ไต่หนึ่งบางสะพานแจ้งข้อมูลการพบปลาหมอคางดำบริเวณร่องน้ำเดินเรือใกล้ท่าเทียบเรือน้ำลึกบางสะพานอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตามพิกัดที่ได้รับแจ้งห่างจากชายฝั่งประมาณ800เมตรซึ่งยังไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในบริเวณร่องน้ำลึกดังกล่าวในพื้นที่นั้นยังคงมีสัตว์น้ำท้องถิ่นอาศัยอยู่อย่างปกติโดยจากการสืบข้อเท็จจริงพบว่าปลาหมอคางดำระบาดแถบชายฝั่งบางสะพานมานานกว่า7ปีแล้วและเมื่อขยายผลสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงทั้ง4จุดพบการระบาดมากถึง3จุดรอดเพียงแนวปะการังใกล้ชายฝั่งเท่านั้นโดยสุ่มพบความหนาแน่นสูงถึง61ตัวต่อ100ตารางเมตรแถมตัวใหญ่ยาวสูงสุดถึง 24.50 ซมและหนักถึง315กรัมตอกย้ำว่าสัตว์น้ำต่างถิ่นชนิดนี้เติบโตและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วในแหล่งน้ำชายฝั่งทางนี้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งยืนยันว่าจะเดินหน้าสำรวจและติดตามการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และวางมาตรการจัดการที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพของทะเลไทยไว้วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
2: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงจัดกำลังลาดตระเวนเข้มพื้นที่ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดหลังในพื้นที่ฝั่งเมียนมามีการสู้รบเป็นระยะขณะที่วันนี้มีรายงานกระสุนจากกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกใส่บ้านเรือประชาชนหลังเดิมอีกครั้งคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานครับ
4: วันนี้เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชบัณฑุกองกำลังเลสวนฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตำบลหมาวันและเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนต้องมีการจัดกำลังลาดตระเวนรักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของราษฎรตามพื้นที่แนวชายแดนในพื้นที่บ้านแม่ขุนเกณฑ์และหมู่บ้านใกล้เคียงของตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนื่องจากวันนี้มีการสู้รบโดยการใช้อาวุธหนักระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเกิดขึ้นเป็นระยะทางนี้จากการสู้รบดังกล่าวมีรายงานกระสุนปืนไม่ทราบขนาดของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายตกใส่หลังคาบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหายเบื้องต้นหนึ่งหลังคาเรือนในพื้นที่หมู่9บ้านห้วยมหาวงตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดซึ่งพบว่าเป็นบ้านเรือนของประชาชนที่เพิ่งเคยถูกกระสุนจากการสู้รบในฝั่งเมียนมาหลุดข้ามแดนตกใส่บ้านเรือนเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้ไพฑูรย์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
4: EFM DJ Playlist by
5: DJ Nan ค่ะหนึ่งด้วยชั่วโมงที่แล้วนะคะมารีวิวหนังเรื่อง Obsession ไปก็เลยคิดว่าเอามาเป็นธีมของเพลย์ลิสต์ในชั่วโมงที่2นี้ดีกว่าขอเป็นเพลงฟิลแบบว่าหลงรักมากๆจนงอหัวไม่ขึ้นเริ่มต้นที่เพลงนี้เลยณหน้าทองนะคะจากโจอี้

0: คุณเป็นเพลงที่คู่ฟังชาวแก๊งบ่ายโมงเราช่วยเลือกมานะคะความหมายก็ตรงตามธีมเลยคือหลงรักรักมากๆรักจนงอหัวไม่ขึ้นคนคนนี้เป็นของคุณนะคะงานจากเจ้าพ่อเพลงรักอีกหนึ่งวงอย่าง No One Else ที่ได้น้องคอปเปอร์วงบาร์สมาฟีเจอริงด้วย
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: คืนนี้ EFM Fandom Live เรากลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกัน2ทุ่มครึ่งจนถึง4ทุ่มเลยเดี๋ยวคืนนี้จะเป็นน้องนอนแล้วก็น้องออตโต้นะคะนอกจากมาอ่านแฟนฟิกแล้วได้คุยกับน้องๆแล้วแฟนๆที่อยากจะให้นอนกับออตโต้เนี่ยเขาโทรกลับไปหานะคะจดเบอร์นี้เอาไว้นะ02-665-8373นะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้พอรายการเริ่มปุ๊บแนนบอกว่าโอเคตอนนี้เปิดสายหน้าไมค์ให้ลงทะเบียนแล้วก็โทรมาที่เบอร์ได้เลยนะคะแล้วก็เราไม่ได้การันตีนะว่าจะเป็นคนไหนเพราะว่ามันจะเป็นระบบสุ่มให้ศิลปินเนี่ยเขาสุ่ม3เบอร์โทรกลับไปเตรียมคำถามไว้1คำถามมาถามศิลปินหน้าใหม่ด้วยละกันนะคะ EFM Fandom Live ขอบคุณโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำ

0: พุทธทอล์คพุทธัวสนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนจูรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
1: พรุ่งนี้พุทธทอล์คพุทธทัวร์นะคะจะไปเจอกับ1โรงเรียนนะคะที่ผลิตบุคลากรคุณภาพนะคะทั้งเรื่องของความสามารถและหน้าตาโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นั่นเองนะคะเดี๋ยวเจอพี่ๆได้เลยนะพี่เผือกพี่เติ้ลพี่หอมนะคะยกสตูสู่สเตจไปรับฟังน้องๆแบบเปิดอกเปิดใจนะแล้วก็หลากหลายเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนเอ่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องหัวใจเนี่ยก็มีน้องๆมัธยมที่ว้าวุ่นเรื่องนี้แล้วก็ถามพี่ๆเยอะเหมือนกันนะคะพี่ๆจะไปรับฟังแบบไม่ตัดสินไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับน้องๆพรุ่งนี้นะคะกับพุทธทอล์คพุทธทัวร์ร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุ้น
0: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัดสรรใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟวรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีอ่านหนังสือดีๆสักเล่มก่อนนอนช่วยให้จิตใจสงบขึ้นได้นะคะ
0: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94ทอล์คอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: งหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: อังคารคลุมโปง X
2: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.สามเรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6คนหนึ่งเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
1: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: ทักทายประชากรนะคะที่ใช้ช่วงเวลาในการลาเขาบอกว่าลาครึ่งวันลาจากการเลี้ยงลูกนั่นเองขอมาพักเหนื่อยหายใจบ้างอะไรบ้างพูดถึงคนที่มีลูกเนี่ยก็พอฟังเรื่องราวจากคนที่เขามีเนี่ยบางจังหวะรู้สึกกลัวเหมือนกันนะโดยเฉพาะคุณแม่ลูกอ่อนเนี่ยเขาก็จะมีบ่นทุกคนเลยนะว่าโหแทบไม่ได้นอนเลยเพราะว่าลูกก็มักจะตื่นทุก3ชั่วโมงต้องตื่นมาดูลูกต้องตื่นมาให้นมอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยการเป็นแม่นี่มันเป็นบทบาทและหน้าที่ที่ช่างเสียสละจริงๆเชื่อว่าคุณแม่หลายคนน่าจะแพ้กลางคืนคืออยากนอนนะแต่ว่าด้วยหน้าที่ก็นอนไม่ได้

0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
1: คุณเอกตายแน่นะคะเขาเอาเรื่องหนึ่งชื่อเรื่องว่าคุณใสข้างบ้านมาฝากเราเป็นเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งที่ได้รับมรดกเป็นตึกแถวแล้วก็อ่ะย้ายเข้าไปอยู่นะคะปรากฏว่าย้ายเข้าไปอยู่เนี่ยก็มีคุณป้าข้างบ้านที่ก็ดูเหมือนเป็นมิตรนะมีบ๊ะจ่างเนี่ยมาฝากให้ทานด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าตัวเขาไม่ชอบกินบ๊ะจ่างก็เลยไม่ได้กินวันหนึ่งไม่เป็นไรวันที่2คุณป้าเอามาฝากอีกคุณป้าถามอร่อยไหมก็ไม่กล้าบอกว่าไม่ได้กินกลัวเสียน้ำใจเขาก็เลยเอามาฝากอีกนะคะปรากฏว่าหลังจากครั้งที่2ครั้งที่3ที่ไม่ได้กินบ๊ะจ่างเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นแปลกๆกับบ๊ะจ่างที่เขาทิ้งเอาไว้ในบ้านก่อนที่เขาจะออกไปทำงานเกิดอะไรขึ้นกับเรื่องนี้แล้วคุณป้าคนนี้เขาทำของใส่ทำไมนะคะก็ลองฟังเรื่องราวนี้ได้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องในอังคารคุณโป่ง X ของเราเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่วนอังคารหน้าเรา X กับ The Ghost นะคะเดี๋ยวมาฟังเรื่องผีจากน้องเจนน้องลูกนัดกันกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
0: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะเดี๋ยววันนี้อยู่ด้วยกันยาวๆนะเดี๋ยวกลับมาแทนช่วงพี่อ้อมด้วยนะคะมีหนึ่งรีเควสจากคุณผู้ฟังที่เหมือนขอมาหลายเพลงเนาะคงประมาณเป็นฟิลว่าเนี่ยฉันขอมา 2-3 เพลงเลยนะเธอลองเลือกดูนะเธอเปิดให้ฉันสักเพลงงั้นก็เลือกมาจากลิสต์ที่คุณผู้ฟังคนนี้ส่งมาละกันนะคะเลือกเป็นเพลงนี้ปิดท้ายในช่วงนี้กับได้แค่เดินมาส่งจากกวินดีฟิชเชอริงกับ Black Heart

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: วเหลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเหลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเหลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
3: กินโนสปูน
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
5: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
6: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
7: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
5: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
8: แฉข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
5: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
9: แฉข่าวเช้า
10: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
2: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
12: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
11: EFM News EFM NewsEFM News
13: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 15 นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมยกเลิกประกาศชะลอการรายงานตัว1กรกฎาคมนี้เดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นชี้ปกป้องคนสุจริตก่อนและสภารับหลักการวาระแรกพรบ.โอนงบปี69สักครู่กลับมาติดตามครับ
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
16: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
16: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
16: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
17: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
18: Yeah. One. แมลงขยับ เมื่ออาร์ตขยับ อาร์ตครบจบทุกเรื่องแมลง

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
5: องอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไฟเขียวเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่นเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งชะลอบรรจุแต่งตั้ง1กรกฎาคมพร้อมปกป้องคนสุจริตให้ไปรายงานตัวก่อนหากพบทุจริตจริงเตรียมเพิกถอนเฉพาะรายจ่อส่งหนังสือปปช.ขอรื้อตรวจสอบข้อสอบใหม่ 4.8 แสนคนต่อหน้าสื่อคาดใช้เวลาตรวจใหม่1สัปดาห์คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
6: นายธนนท์พันธ์ผีพาดรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้ไม่ใช่คำสั่งแต่เป็นหนังสือในเชิงการบริหารกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทั้งการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องบรรจุซึ่งเมื่อวานเห็นว่ากระแสสังคมหรือเรื่องของการตรวจสอบยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในวันนี้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารบุคคลท้องถิ่นได้มีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรที่จะเดินทางไปก่อนส่วนใครที่พบว่าทุจริตนั้นก็ให้เบิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้ก็มีหนังสือในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อยืนยันว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานอะไรซึ่งฝ่ายจะถูกเก็บที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒจำนวนหนึ่งชุดส่วนตัวจึงเชื่อว่ากลุ่มไม่ได้หลุดเพราะมีเซฟค่อนข้างดีส่วนที่มีการตรวจสอบข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยหรือไม่นั้นเรื่องนี้นายธนนท์ระบุว่าตอนนี้ข้อสอบถูกคณะกรรมการปปช.อายัดไว้ซึ่งกลุ่มมีหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.เพื่อตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดสำหรับระยะเวลาในการตรวจสอบกระดาษคำตอบใหม่จะนานแค่ไหนนั้นจากการตอบคำถามครั้งที่ผ่านมาใช้เวลา1สัปดาห์เนื่องจากต้องตรวจกระดาษคำตอบจำนวน 480,000 คนแต่หากปปช.อนุญาตกลุ่มจะติดต่อทางผู้สัญญาคือมศวในการจัดเครื่องตรวจไปตรวจต่อหน้าสื่อมวลชนยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย462พร้อมตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญจำนวน25คนพิจารณาร่างกฎหมายนัดประชุมนัดแรก26มิถุนายนนี้คุณอภิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
7: นางสาวมฤคาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งทำหน้าที่ประธานการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีสมาชิกเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมก่อนขอมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569โดยมีสมาชิกแสดงตนลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์โดยผลการลงคะแนนปรากฏว่าผู้ลงคะแนนทั้งหมด463คนเห็นด้วย462คนงดออกเสียง1คนส่งผลให้ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569จำนวน25คนโดยกำหนดสัดส่วนจากรัฐมนตรี6คนสัดส่วนจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร19คนประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย8คนพรรคประชาชน5คนพรรคเพื่อไทย3คนพรรคก้าวธรรม2คนและพรรคประชาธิปัตย์1คนเพื่อดำเนินการพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายนอกจากนี้ที่ประชุมยังกำหนดระยะเวลาแปรยติจำนวน1วันถือเป็นการเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการวิสามัญประชุมนัดแรกในวันศุกร์ที่26มิถุนายนนี้เวลา 9:00 น.ณห้องประชุมกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณารายละเอียดของร่างกฎหมายต่อไปนี่เป็นผลจากยุพึกรายงานครับ
8: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่สองทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวีบังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
5: ้ EFM DJ Playlist by
6: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีไม่จำเป็นต้องไปไกลถึงต่างประเทศลองเที่ยวในประเทศดูบ้างบางทีความสุขก็ซ่อนอยู่ในที่ที่เราคุ้นเคยนี่แหละ
3: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวมองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
7: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์
4: EFM Fandom Life
9: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
10: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีค่ะ
9: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
12: เราเลือกไปเที่ยวไหนคะไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
13: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
14: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
15: ภูเขา
14: ภูเขา
9: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
12: อยากให้ไปด้วยกัน
15: โอ้
16: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
15: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
9: หวานหวานเลย
15: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
7: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 20:30 ถึง 4:00 ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: บ้านในฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อม
1: อีเกียเซลลดสูงสุด 80% กับเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่งบ้านกว่า700รายการช็อปเลยที่อีเกียบางนาบางใหญ่สุขุมวิทเชียงใหม่และภูเก็ตหรือช็อปออนไลน์ง่ายๆที่ikea.co.th วันนี้ถึง28มิถุนายนนี้เท่านั้น

0: ผมเครียดผมเส้นผมแส
1: บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
2: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนาที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับกระทรวงการต่างประเทศสั่งติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดหลังแผ่นดินไหวในเวเนซุเอลา 7.1 และ 7.5 คนไทยยังปลอดภัยด้านกู้ภัยยังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยยอดเสียชีวิตพุ่ง32คนเจ็บกว่า700คนสักครู่มาติดตามครับ
6: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าก
7: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: เสียวฟันอะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สบู่เบเน

0: สูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
1: ตามที่เกิดสถานการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในเวเนซุเอลาต่อเนื่อง2ครั้งขนาด 7.1 และ 7.5 ประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในเวเนซุเอลาอย่างใกล้ชิดทราบว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่บริเวณเมืองโมรอนรัฐการาโบโบห่างจากกรุงคาราคัส170กิโลเมตรและขณะนี้ทางการเวเนซุเอลาได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมระดมหน่วยกู้ภัยและหน่วยฉุกเฉินเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยและอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงลิมาประเทศเปรูซึ่งรับผิดชอบดูแลเวเนซุเอลาได้ประสานคนไทยในเวเนซุเอลาอย่างต่อเนื่องและพร้อมให้การช่วยเหลือในกรณีจำเป็นเบื้องต้นทราบว่ามีคนไทยที่พำนักในเวเนซุเอลาเพียง1คนซึ่งไม่ได้อยู่ในประเทศในขณะนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างไรก็ตามกระทรวงการต่างประเทศจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและขอให้คนไทยที่ไม่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนพิจารณาทบทวนการเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวในขณะนี้ทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเดซี่โรดิเกรสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหว2ระลอกที่เกิดขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย32คนแล้วนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกประมาณ700คนก่อนหน้านี้สำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐได้ประเมินความเป็นไปได้โดยคาดว่ามีโอกาสสูงถึงร้อยละ44ที่ยอดผู้เสียชีวิตอาจพุ่งสูงเกิน 10,000 คนและมีโอกาสร้อยละ30ที่ยอดผู้สูญเสียอาจทะลุ 100,000 คนด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงทำงานหนักแข่งกับเวลาเพื่อพยายามค้นหาผู้ที่ติดอยู่ตามซากปรักหักพังของอาคารและเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันมีรายงานว่าโครงสร้างพื้นฐานในกรุงคาราคัสได้รับความเสียหายหนักอาคารหลายแห่งไม่มีไฟฟ้าใช้และระบบรถไฟใต้ดินได้ปิดให้บริการทุกเส้นทางแล้วตำรวจสอบสวนกลางเปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินทวงคืนผืนป่าตามคำสั่งศาลพื้นที่วัดร่มโพธิ์ธรรมจังหวัดเลยพร้อมติดประกาศให้ย้ายออกภายใน10กรกฎาคมนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานครับ
2: พลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมผู้แทนจากกรมป่าไม้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกรมบังคับคดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดปฏิบัติการฟ้าสางที่หนองหินเข้าดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษาศาลฎีกาซึ่งถึงที่สุดแล้วในพื้นที่วัดล่มโพธิ์ธรรมอำเภอหนองหินจังหวัดเลยเพื่อทวงคืนพื้นที่ป่าและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น9โซนเพื่อตรวจสอบบุคคลอาคารสิ่งปลูกสร้างและจัดทำบัญชีทรัพย์สินพร้อมบันทึกภาพและรายละเอียดไว้เป็นหลักฐานหากพบการกระทำความผิดกฎหมายอื่นเพิ่มเติมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีขณะที่ทางวัดให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีไม่มีการขัดขวางการปฏิบัติงานนอกจากนี้กรมบังคับคดีและกรมป่าไม้ยังได้ติดประกาศบังคับคดีอย่างเป็นทางการกำหนดให้จำเลยคนงานผู้แทนผู้รับจ้างและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดเคลื่อนย้ายบุคคลและทรัพย์สินออกจากพื้นที่ภายในวันที่10กรกฎาคม2569ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญของการบังคับใช้คำพิพากษาศาลฎีกาปิดฉากข้อพิพาทระหว่างกรมป่าไม้กับวัดล่มโพธิ์ธรรมที่ยืดเยื้อมานานหลายปีท่ามกลางการจับตามองของสังคมความคืบหน้าในการเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่และการดำเนินการตามกฎหมายในระยะต่อไปพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
1: ชาวกรุงต้องรู้หากคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.28มิถุนายนนี้ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนท้องถิ่นที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน7วันก่อนวันเลือกตั้ง 21-27 มิถุนายน2569หรือภายใน7วันนับแต่วันเลือกตั้ง29มิถุนายนถึง5กรกฎาคม2569หรือแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ www.ect.go.th หรือแอปพลิเคชัน Smart Voteหรือทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทย www.buradopa.go.th รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17 นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
3: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ โลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: โลกให้บทเรียนในแง่ร้ายเพื่อให้เรานั้นมองเห็นแง่ดี
1: EFM Playlist of the Weekสนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
4: Number 11

0: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
3: สวัสดีคุณผู้ฟังรอบ2นะคะดีเจแนนค่ะวันนี้อยู่ดูแลคุณผู้ฟังแทนพี่อ้อมนะคะยาวๆไปจนถึง6โมงเย็นเลยเมื่อกี้ Playlist of the Week ของเรางานใหม่จากวงบัสนะคะกับดีใจที่ไม่มีเธอก็เป็นเพลงที่น่าจะเป็นคนปากแข็งประมาณนึงทำมาเป็นบอกว่าดีใจที่ไม่มีเธอแต่ฟังไปฟังมาก็คืออยู่ไม่ไหวนั่นแหละที่ไม่มีเขาเรามีเพลงของคนปากแข็งไปแล้วลองมาฟังเพลงของคนที่ปากตรงกับใจอยากรู้อะไรก็ถามไปตรงๆบ้างดีกว่า

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: พักจากเพลย์ลิสต์ของความเศร้าอกเศร้าใจแป๊บหนึ่งนะคะมาเติมความอร่อยให้กับน้องแมวที่เป็นสัตว์กินเนื้อด้วยอาหารแมวกินโน Real Meat Freeze Dry แบรนด์อันดับหนึ่งจากญี่ปุ่นอาหารเม็ดที่ผสม Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้นะคะจุดเด่นเนี่ยคือ Freeze Dry ที่ผสมกับอาหารชิ้นเล็กมากขนาดเม็ดอยู่ที่4-6 มิลลิเมตรเท่านั้นไซส์เนี่ยพอๆกับเม็ดอาหารช่วยให้น้องแมวไม่เลือกกินแต่เม็ด Freeze Dry แล้วก็ยังกิน Freeze Dry ไปพร้อมกับเม็ดอาหารได้เลยทำให้น้องแมวเนี่ยได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะคะแล้วก็หลากหลายจากโปรตีนคุณภาพสูงกินโนเขาผสมฟรีสไตล์มาในปริมาณที่ลงตัวในถุงเดียวก็ประหยัดเวลาพ่อแมวแม่แมวในการซื้อฟรีสไตล์มาผสมเองนะคะบ้านไหนอยากลองแต่กังวลว่าแมวที่บ้านจะชอบไหมตอนนี้เขาก็ออกขนาด50กรัมมาให้ได้ลองกันนะในราคาเพียงซองละ15บาทเท่านั้นนะคะซื้อได้เลยที่ร้านค้าทางการยูนิชาร์มเพชรทั้งทางช้อปปี้แล้วก็ TikTok Shop อาหารแมวกินโนเรียลมีทFreeze Dryอาหารแมวเกรดพรีเมียมสูตรกลูเตนฟรีมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์เป็นอันดับ1โปรตีน 33% ช่วยให้ขนสวยเสริมภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดการสะสมของก้อนขนในทางเดินอาหารนะคะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านขายอาหารสัตว์ชั้นนำและร้านค้าทางการยูนิชาร์มเพชรลองเลยอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีซไดร์รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงค่ะ
3: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและสยบหมาแมวกินหญ้าคนสวยตัวแน่นยืนหนึ่งต้องบัส
2: อีกหนึ่งอาชีพนะที่มักจะได้ยินเรื่องเล่าจากอาชีพนี้บ่อยๆนะก็คืออาชีพหมอดูนั่นเองนะคะจริงๆคุณเป็ดน้อยเนี่ยก็มาเล่าประสบการณ์ที่น่าจะเป็นครั้งแรกๆเลยในชีวิตของเขาที่ได้เห็นในสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณนะคะเป็นประสบการณ์ตอนที่เรียนอยู่มัธยมแล้วเดินไปเข้าห้องน้ำปรากฏว่าหันมาอีกทีนึงก็คือเจอร่างของรุ่นพี่ม.6เนี่ยนอนอยู่ที่พื้นแล้วนะคะด้วยความตกใจก็เหมือนทำอะไรไม่ถูกแต่ปรากฏว่าเหมือนวิญญาณของรุ่นพี่คนนั้นเนี่ยก็มีการมาแบบกระซิบข้างหูว่าทำไมไม่ช่วยเขาอะไรแบบนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่ยังฝังใจคุณเป็ดน้อยอยู่แล้วก็เอามาแชร์กันในอังคารคุณโป่ง X ของเรานะคะเดี๋ยวอังคารหน้ามาฟังเรื่องผีกันต่อยังมีทั้งสายจากทางบ้านด้วยแล้วก็แน่นอนเซเลบคุณโป่งที่มา X กันนะคะอังคารหน้าเดี๋ยวเจอกับน้องเจนน้องลูกนัดเดอะโกสนะกับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัสค่ะ
3: อังคารคลุมโป่ง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
4: สวัสดีวันพฤหัสบดีคิดงานไม่ออกลองสูดหายใจเข้าลึกๆหลับตาลงสักแป๊บสมองอาจจะโล่งขึ้นนะครับ
3: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: งานที่คนรักหมารอคอยมาถึงแล้ว Thailand International Dog Show 2026 Presented by Kaniwa มหกรรมสุนัขอันดับหนึ่งของประเทศไทยปีนี้มาพร้อมธีมสุดปังดิไอคอนิกเพราะสุนัขทุกตัวมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครพบกับการแข่งขันระดับนานาชาติช็อปสินค้าสัตว์เลี้ยงสุดล้ำและกิจกรรมสนุกสนุกสำหรับคุณและน้องหมา 25-28 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานี Dog Show The Iconic เพราะสุนัขของคุณคือไอคอน
7: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรนะคะวันจันทร์ที่ผ่านมานอกจากจะได้มาฟังนโยบายจากรองศาสตราจารย์ดร.ทวิดานะคะตัวแทนจากทีมชัดชาติแล้วเนี่ยก็ยังมีคำถามนะจากพี่ๆเขาอย่างเช่นเรื่องของกรณีเหตุการณ์หลุมยุบเนี่ยที่เราเคยได้ยินข่าวมามันสามารถป้องกันได้ไหมอันนี้ก็ได้มาถามกันในรายการด้วยนะคะติดตามย้อนหลัง YouTube Airtime ถ้าฟังกันสดๆดูกันสดๆก็ทุกวันจันทร์นะคะ 20:00 ถึง 4:00 กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่Jobs DB ค
3: ่
2: ะ
3: ใต้โต๊ะทำงานสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: BFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
2: พูดท้อพูดทัวร์นะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกับพี่ๆเขาที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์นะคะก็ไปเป็นพื้นที่ปลอดภัยรับฟังปัญหาของน้องๆมัธยมจะได้ไม่ต้องรู้สึกโดดเดี่ยวในการแก้ปัญหาเผชิญหน้ากับปัญหาไปคนเดียวเนาะร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวค่ะชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
1: พุทธทอล์คพุทธทัวร์สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพดี1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: งานใหม่จากมียูนะคะเปิดให้ได้ฟังกันในช่วง New Release งานนี้มีชื่อว่าไม่ชัวร์นั่นเองช่วงนี้ขอบคุณขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะ
1: EFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ
0: มีผู้ฟังเขาบอกว่านั่งรอพี่อ้อมริมคลองมา1ชั่วโมงแล้วก็เลยอยากฟังเพลงนี้เป็นเพลงแทนความรู้สึกตอนนี้ที่นั่งอยู่ริมคลอง

เดี๋ยวทางวิทยุนะคะชั่วโมงหน้าจะมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล นะคะแต่ว่าเรายังอยู่กันทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันเอทาวฟังฟินได้มีรีเควสต์จากผู้ฟังจริงๆวันนี้ดูจากข้อความหลากหลายอารมณ์มากเลยนะคะมีทั้งอย่างที่บอกไปนั่งรอพี่อ้อมริมคลองมาแล้ว1ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีอีกข้อความนึงแปลกมากเวลาผู้ฟังเขาขอเพลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะอยากฟังเพลงเพราะว่ามีความสุขเนาะแต่ว่าคนนี้เขาขอเพลงจากพร็อกซี่เพลงนี้มาเขาบอกว่าเขาอยากร้องไห้ก่อนกลับบ้าน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

0: ุทธอกพุทโธ
1: พอดีหนูเนี่ยได้เข้าไปทำงานในบริษัทนึงเนื้องานอ่ะก็ตรงกับตำแหน่งพอเริ่มเข้าไปทำได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเขายัดเยียดมาให้หนูจะต้องพูดกับเขายังไงดีค่ะ
2: ลองไปแจ้งได้ว่าโอเคงานที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือถ้าพี่ให้เงินหนูเพิ่มอ่ะแล้วมันเป็นงานที่หนูได้พัฒนาอันนี้หนูพร้อมที่จะเรียนรู้นะแจ้งได้เลยหางานใหม่ไปพลางๆด้วยทางหนีทีไล่อ่ะเตรียมไว้นิดนึงเผื่อก็บอกว่าโอเคงั้นพี่ก็คงต้องจบกันเพียงเท่านี้เราก็จะได้มีทางไปต่ออีกนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมว
5: การพิเศษจากกองทัพบก
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อจากนี้ไปเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังขอนำท่านผู้ฟังไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังณบัดนี้ค่ะ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับนำท่านผู้ฟังมายังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาครับตามกำหนดการนั้นเมื่อรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาณที่นั้นกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ก็จะเสด็จพระราชดำเนิน

ดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยเสร็จแล้วสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนหน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบครับหลังจากเมื่อทรงกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วลำดับต่อไปนั้นก็จะทรงพระดำเนินเป็นลำดับต่อไปนะครับซึ่งในลำดับต่อไปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงรับการถวายความเคารพหลังจากที่ทรงกราบเสร็จเรียบร้อยก็จะทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อไปประทับพระราชอาสน์ครับและในขณะนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็จะอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์สมเด็จพระมหารัตรัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์และพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ครับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมแล้วทรงกราบครับหลังจากนั้นทรงศีลโดยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีจะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วลงมานั่งยังอาสงหลังจากนั้นก็จะเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์ขณะนั้นเจ้าพนักงานก็จะปู่ลาดพระภูษาโยงครับเมื่อเสร็จแล้วในการทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะเสด็จไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาแล้วประทับพระราชอาสน์พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สดับปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วออกจากพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงพระดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาแล้วทรงคมครับหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในลำดับต่อไปเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อสมควรแก่เวลาก็จะเสด็จออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาในลำดับต่อไปแล้วก็จะเสด็จประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่ง

0: อัมพรสถานพระราชวังดุสิตกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 7:30 นหลายจังหวัดทั่วประเทศได้ทำพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบ15วันปันนรสมวานแห่งการสิ้นพระชนเริ่มด้วยกรุงเทพมหานครได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันนรสมวานณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าค่ะส่วนต่างจังหวัดเช่นจังหวัดอำนาจเจริญจัดณศาลาการประเรียนวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจัดณวัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารที่ตำบลคลองกระแชงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจัดที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามพระอารามหลวงตำบลบ้านใต้อำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนจังหวัดสระแก้วจัดที่ศาลาการประเรียนวัดสระแก้วพระอารามหลวงอำเภอเมืองสระแก้วค่ะไปที่จังหวัดพิจิตรนะคะได้จัดที่ห้องประชุมโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรค่ะส่วนทางจังหวัดปัตตานีนะคะจัดที่วัดตานีนรสโมสรพระอารามหลวงตำบลอานรูอำเภอเมืองปัตตานีค่ะจังหวัดชัยภูมิได้จัดที่วัดไพรีพินาศอำเภอเมืองชัยภูมิค่ะส่วนที่จังหวัดมหาสารคามนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ15วันที่วัดปัจฉิมเทศตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคามค่ะจังหวัดลำพูนนั้นจัดที่พระวิหารหลวงวัดพระธาตุหริบุญชัยวรมหาวิหารตำบลในเมืองอำเภอเมืองลำพูนค่ะส่วนที่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะได้จัดที่ศาลาใหญ่วัดวังวิเวการามอำเภอสังขละบุรีค่ะนี่คือบรรยากาศที่ได้ร่วมกันจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะนอกจากนี้นะคะในด้านของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมก็ยังได้เชิญชวนศาสนิกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนาที่ตนนับถือค่ะเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยสามารถร่วมประกอบศาสนกิจอาทิการสวดมนต์การเจริญภาวนาอธิษฐานภาวนาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญกุศลและการทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนด้วยความสำรวมยึดมั่นในศีลธรรมอันดีงามและน้อมนำพระจริยวัตรอันงดงามของพระองค์มาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตโดยมีแนวทางในการถวายอาลัยของทั้ง5ศาสนาดังนี้นะคะในส่วนของศาสนาพุทธค่ะมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมถวายบังคมและร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาโดยกำหนดจัดกิจกรรมในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันค่ะส่วนทางด้านศาสนาอิสลามนะคะจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องมุสลิมทั่วประเทศร่วมถวายอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการยืนสงบนิ่งแสดงความอาลัยและน้อมนำพระจริยวัตรด้านการอุทิศตนเพื่อประเทศชาติและประชาชนมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตค่ะศาสนาคริสต์ค่ะองค์กรคริสต์ศาสนาทั่วประเทศนะคะได้แก่สภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทยสภาคริสตจักรในประเทศไทยสหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทยมูลนิธิคริสตจักรคณะแบปติสต์และมูลนิธิคริสตจักร 7 Day as Ventis แห่งประเทศไทยร่วมแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยเชิญชวนคริสต์ศาสนิกชนร่วมสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายค่ะพร้อมกับมีการลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์ปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยและเผยแพร่พระกรณียกิจของพระองค์ผ่านช่องทางสื่อสารขององค์กรและสถาบันในสังกัดค่ะส่วนทางด้านศาสนาพราหมณ์ฮินดูสำนักพราหมณ์พระราชครูเทวสถานสำหรับพระนครหรือโบสถ์พราหมณ์นะคะและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายเป็นพระกุศลพร้อมตั้งพระฉายาลักษณ์เผยแพร่พระกรณียกิจและจัดพิธีในวาระสำคัญค่ะอาทิครบ50วันและ100วันโดยลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยตามแนวทางของทางราชการส่วนทางด้านของสมาคมฮินดูสมาร์ทวัดเทพมนเทียนและโรงเรียนภารตะวิทยาลัยพร้อมคณะพราหมณ์ร่วมประกอบพิธีสวดมนต์และสวดคัมภีร์ภควัตคีตาเพื่อถวายเป็นพระกุศลณวัดเทพมนเทียนพร้อมลดธงครึ่งเสาแต่งกายไว้ทุกข์และปรับรูปแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะและทางด้านของศาสนาซิกนะคะองค์กรศาสนาซิกทั่วประเทศเชิญชวนศาสนิกชนสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและประกอบพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศถวายพระกุศลในวาระครบ7วัน15วัน50วันและ100วันพร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมลงนามแสดงความอาลัยนอกจากนี้ศาสนิกชนซิกนามทารีได้กำหนดให้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยประกอบพิธีอันรดาสจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจแต่งกายไว้ทุกข์โดยปรับกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการถวายอาลัยค่ะทั้งนี้เพื่อร่วมถวายพระกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีรวมทั้งสืบสานพระปณิธานให้ดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะเป็นในส่วนของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสัมมวานค่ะพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชนิดาครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังสำหรับคำว่าปันนรสัมมวานนั้นสำหรับบุคคลทั่วไปสามารถเรียกให้เข้าใจอย่างง่ายๆก็คือการทำบุญครบ15วันเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะอาทิการสวดพุทธมนต์การถวายภัตตาหารการกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นค่ะโดยคำว่าปันนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเช่นเดียวกับคำที่ใช้เรียกการบำเพ็ญกุศลในวาระอื่นๆซึ่งหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันและเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งมีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันค่ะเป็นการรำลึกถึงการสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาค่ะซึ่งในทางพระพุทธศาสนานั้นนะคะเชื่อกันว่าหลังความตายวิญญาณของผู้ล่วงลับจะยังคงอยู่ในภพภูมิชั่วคราวค่ะก่อนจะไปเกิดในภพภูมิใหม่ตามกรรมวิญญาณจึงสามารถรับอนิสงส์จากการบำเพ็ญกุศลของผู้เป็นญาติได้การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงมีนัยยะสำคัญในการส่งเสริมบุญกุศลแก่ดวงวิญญาณและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีของผู้มีชีวิตต่อผู้ล่วงลับค่ะ โดยทั่วไปนะคะครอบครัวชาวพุทธจะจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่คืนแรกของการถึงแก่กรรมและทำบุญอุทิศส่วนกุศลเมื่อครบ7วัน15วัน50วันและ100วันตามลำดับค่ะพิธีกรรมประกอบด้วยการถวายภัตตาหารการสวดพระพุทธมนต์การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลและการแสดงธรรมเทศนาซึ่งอาจจะจัดณวัดหรือที่บ้านตามความเหมาะสมของแต่ละครอบครัวค่ะซึ่งพิธีทำบุญในวาระ7วัน15วัน50วันและ100วันไม่ได้เป็นเพียงขนบธรรมเนียมทางศาสนาเท่านั้นนะคะหากแต่ยังเป็นวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายรวมถึงเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูความระลึกถึงและความเชื่อในอำนาจแห่งบุญกุศลที่เชื่อว่าสามารถเกื้อหนุนดวงวิญญาณให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีค่ะพร้อมกันนั้นก็ยังเป็นช่วงเวลาแห่งการเยียวยาจิตใจของผู้ที่ยังอยู่นะคะให้ค่อยๆยอมรับและทำใจต่อการสูญเสียได้ธรรมเนียมการบำเพ็ญกุศลในวาระต่างๆจึงเป็นประเพณีที่ผสมผสานทั้งในส่วนของคติธรรมความเชื่อและคุณค่าทางจิตใจของพุทธศาสนิกชนอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมที่ดำรงอยู่คู่สังคมไทยของเรามาอย่างช้านานค่ะ
1: ท่านผู้ฟังคะโครงการในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีหลายๆโครงการนะคะโครงการหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญและก็ขับเคลื่อนงานด้านทรัพยากรธรรมชาติได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโครงการนั้นก็คือโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งมุ่งอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยการสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องของการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในการนี้พระองค์มีพระดำรัสว่าเรารักทั้งคนรักทั้งช้างจึงเป็นที่มาของโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ซึ่งจัดตั้งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2562 เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนผ่านมาตรการการแก้ปัญหาช้างป่า6ข้อซึ่งก็ประกอบด้วยการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพื่อเป็นแหล่งอาศัยของช้างการจัดแนวป้องกันช้างป่าชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่าค่ะ

านผู้ฟังครับในขณะนี้เมื่อเพลงสรรเสริญพระบารมีดังขึ้นและจบลงแล้วนั่นหมายความว่ารถยนต์พระที่นั่งได้เข้ามาภายในพระบรมมหาราชวังและก็เทียบที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์กำลังทรงพระดำเนินขึ้นทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งอีกสักครู่หนึ่งนะครับจะเสด็จพระราชดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการผู้ที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทไปยังที่ประดิษฐานพระโกศพระศพนะครับโดยณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรคติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และยังมีท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซ่นด้วยนะครับเพื่อรอรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีนะครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาครับ

0: ู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานประโคมสังแตรงอนแตรฝรั่งปีกลองชนะปีพาดนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายความเคารพและในขณะนี้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติแล้วทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปประทับพระราชอาณาจักรอย่างที่เดิมนะครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ประทับพระราชอาณาอีกสักครู่หนึ่งเจ้าหน้าที่จะได้อาราธนาพระปริตรในลำดับต่อไปครับ
1: ตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้น10รูปได้สวดพระพุทธมนต์จบแล้วนะครับ
1: อติเรกวัฏสสตังชีวโต

0: ขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นทั้ง10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบลงแล้วได้ถวายอดิเรกและถวายพระพรลานะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้ง10รูปออกจากพระที่นั่งอีกสักครู่หนึ่งเจ้าพนักงานก็จะนิมนต์สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่สวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงด้วยนะครับพระสงฆ์ทั้งนั้นที่เจริญพระพุทธมนต์เมื่อสักครู่นี้ประกอบไปด้วยสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพสิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุพระพรหมบัณฑิตวัดประยุรวงศาวาสพระพรหมวชิรมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามพระพรหมวชิรรังสีวัดบวรนิเวศวิหารพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรนะครับส่วนพระที่จะถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามนะครับและในขณะนี้พระสงฆ์ที่เจริญพระพลพระพุทธมนต์ทั้ง10รูปได้ออกจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเมื่อพระสงฆ์ที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งยังธรรมาสน์และพระสงฆ์4รูปที่จะสวดธรรมคถาขึ้นนั่งยังอาสงฆ์แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็จะทรงจุดธูปเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ในลำดับต่อไปนะครับแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็จะทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมในลำดับต่อไปด้วยนะครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระพิธีธรรมหรือพระสงฆ์ทั้งนั้นที่สวดพระอภิธรรมทำนองหลวงในงานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพหรืองานศพที่อยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์พระราชานุเคราะห์พระอนุเคราะห์และสวดจตุรเวทโดยมีหนึ่งสำรับประกอบไปด้วยพระสงฆ์ทั้งหมด4รูปนะครับลักษณะทำนองการสวดจะมี4บทสวดด้วยกันประกอบไปด้วยพระอภิธรรม7คัมภีร์พระธรรมใหม่พระอภิธรรมมัทธสังคหะพระสหัสสนัยและมี4ทำนองด้วยกันครับซึ่งประกอบไปด้วยทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากทรงและทำนองสรพัญญะนั่นเองครับ
3: ท่านผู้ฟังครับในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานั้นนะครับณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งในขณะนี้นะครับเจ้าพนักงานก็ได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์นะครับและจากนั้นพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาสงโดยพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานั้นนะครับมีรายนามในพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถานะครับพระครูสิริวัฒน์วิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินันโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอธิปัญโยวัดไตรมิตรวิทยาราม และพระมหานัทพลนัทพโลวัดไตรมิตรวิทยารามครับซึ่งในตอนนี้นะครับเจ้าพนักงานนะครับเจ้าพนักงานพิธีนั้นก็ได้นิมนต์นะครับพระสงฆ์ทั้งสี่รูปเพื่อสวดธรรมคถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงนะครับและภายในโถงของพระที่นั่งพิมานรัตยานั้นนะครับมีพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับซึ่งพระพุทธรูปดังกล่าวนั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดี

ับการบรรเลงดนตรีไทยต่างๆในการที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพและงานพระศพนั้นก็เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นการส่งเจ้านายเสด็จสู่สวงสวรรค์และยังเป็นการแสดงพระกรุณาธิคุณต่อเหล่าราษฎรในการที่จะเป็นเครื่องปลอบประโลมให้คลายความทุกข์โศกด้วยความรื่นเริงจากมโหรสพจากดนตรีไทยนานาชนิดตามความนิยมของช่วงเวลาต่างๆวงดนตรีที่บรรเลงอยู่ในขณะนี้ในงานศพนั้นจะใช้วงปี่พาทย์นางหงเป็นวงที่บรรเลงในงานพระบรมศพและงานบรมศพและงานพระศพด้วยนะครับ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาประทับพระราชอาสน์และทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศน์พระราชทานให้แก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อที่จะเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์ซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามที่จะถวายพระธรรมเทศนาได้ขึ้นนั่งอย่างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้เชิญเทียนดูหนังสือเทศที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงจุดไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลำดับนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรง

0: ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้ถอนเครื่องทรงธรรมออกมาจากบริเวณด้านหน้าพระราชอาสน์ที่ประทับอยู่ครับและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมอยู่นะครับซึ่งหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเสร็จแล้วได้ทรงกราบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งจะมีการทรงศีลโดยสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาครับเมื่อจบแล้วก็จะลงมานั่งยังอาสงในลำดับต่อไปครับลำดับนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีจะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาในลำดับจากนี้ไปครับ
1: มะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะตติยมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรคณัฏฐายะติสรเนนะสหปัญจสีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิ

ามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ

ัมมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันติวรังอัญญาจทาสันติทะสัตตาปรชะคะชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัฏฐาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระขันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อัตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพร

ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

โยจะวัฏสะสตังชีเวอปัสสังธัมมมุตตมังเอกาหัง

ณบัดนี้จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาพรรณนาว่าด้วยการประพฤติอันเป็นประโยชน์ฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปพระราชกุศลทักษิณานุปทานกิจอันสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญเนื่องในคำรบปณรสมะวานพระศพอุทิศกรปนาผลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาด้วยอานุภาพแห่งพระกรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ผู้ทรงกรอบด้วยคุณูปการทั้งในส่วนอัตตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้แก่ประเทศชาติพระศาสนาเป็นอเนกประการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสวมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถเมื่อวันพฤหัสที่7ธันวาคม2521สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ทรงมีพระอัธยาศัยไมตรีจิตอันเป็นกุศลระมุนละม่อมถึงพร้อมด้วยกัลยาณศีลกัลยาณธรรมเป็นที่ปรากฏชัดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในหน้าที่นักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงประพฤติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พระองค์พระบรมราชชนกพระชนนีพระบ

0: รมวงศานุวงศ์ตลอดถึงบริวารชนผู้พึ่งไพบุญพร้อมทั้งเกื้อกูลประชุมชนน้อยใหญ่ให้ได้รับความสุขตามฐานะทรงเป็นพระราชธิดาผู้เป็นที่รักดั่งดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชนกและดวงพระทัยของพระชนนีทรงเป็นพระญาติกาผู้น่ารักน่านับถือของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ใหญ่เป็นร่มโพร่มไทรเป็นที่พึ่งอาศัยของพระบรมวงศานุวงศ์ผู้น้อยขอให้ความอุปถัมภ์บำรุงมุ่งหมายความสุขความเจริญแก่บริวารชนและประชาชนทั่วไปทรงได้ชื่อว่าเป็นธรรมจารินีบุคคลเพราะทรงเร็งเห็นคุณานิสงส์แห่งการประพฤติธรรมว่าสามารถนำสุขมาให้ทั้งในภพนี้และภพหน้าทั้งเป็นปฏิทาอันจะทำชีวิตของพระองค์ให้เป็นแก่นสารไม่ไร้ผลบัณฑิตชนสรรเสริญชีวิตของบุคคลเช่นนี้ว่าประเสริฐเพราะได้ทำความดีไว้แม้จะเป็นอยู่ได้ไม่เท่าไรก็ตามยังดีกว่าชีวิตของผู้เบาปัญญามองไม่เห็นธรรมซึ่งเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีคาถาพุทธนิพนธ์ที่ยกไว้เป็นนิเขปบทในเบื้องต้นว่าโยจะวัสสะสตังชีเวอปสังธรรมมุตตมังเป็นอาทิแปลความว่าชนใดไม่เห็นธรรมอันอุดมพึงเป็นอยู่ตั้งร้อยปีชีวิตของผู้นั้นหาประเสริฐไม่ชีวิตของผู้เห็นธรรมอันอุดมแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวยังดีกว่ามีอธิบายว่าชนผู้ไม่เห็นธรรมคือสิ่งที่ชอบย่อมหลงไหลประกอบในสิ่งที่ผิดยิ่งมีชีวิตอยู่นานเพียงใดก็เป็นอันเปิดโอกาสทำความชั่วมากขึ้นเพียงนั้นส่วนผู้เห็นธรรมย่อมไม่ประมาทถือโอกาสทำความดีมีประโยชน์โสติผลทั้งแก่ตนและคนอื่นเป็นเบื้องหน้าชีวิตของผู้นั้นแม้จะดำรงอยู่เพียงวันหนึ่งก็ยังดีฝ่าชื่อว่าไม่สูญเปล่าพอยึดเอาธรรมไว้ได้แต่ทราบว่าธรรมนี้มีอัตที่จะพึงพรรณนาได้หลายประการแต่ข้อที่จะรับพระราชทานถวายวิสัชนาในบัดนี้เฉพาะความประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์เรียกว่าอัตถจริยาแบ่งออกเป็นสามประการคืออัตถจริยายาตถจริยาโรกัตถจริยาซึ่งจะได้อธิบายขยายความต่อไปอัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนคำว่าตนในที่นี้ได้แก่ธรรมชาติที่สำเร็จมาแต่ความควบคุมแห่งธาตุทั้งสี่เป็นที่เสวยเวทนามีสุขเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งหมายถึงจิตเจตสิกอันเป็นส่วนนามธรรมแท้จริงสรรพสิ่งทั้งมวลที่แสนรักที่คนเราจะรักยิ่งไปฝ่ารักตนนั้นย่อมไม่มีตนย่อมเป็นที่รักกว่าสิ่งทั้งหมดเมื่อปรากฏว่าตนเป็นที่รักยิ่งเช่นนี้จึงเป็นเหตุให้พากันประพฤติปฏิบัติกรณียกิจต่างๆตามฐานะก็เพราะหวังจะรักษาตนไว้ไม่ให้เดือดร้อนแต่ในทางพระพุทธศาสนาสอนให้บำเพ็ญกุศลสัมมาปฏิบัติดังที่ตรัสแก่พระโพธิราชกุมารว่าอัตตานัญจะปิยังชัญญารักเขยยะนังสุรักขิตังตินนะมัญญะตรังยามังปฏิชักเคยยะบัณฑิโตแปลความว่า บัณฑิตรู้ว่าตนเป็นที่รักแล้วไซพึงรักษาตนนั้นไว้ให้ดีพึงสงวนตนในยามทั้งสามยามใดยามหนึ่งความหมายก็คือพึงประกอบกุศลกิจสุจริตธรรมในระหว่างที่มีชีวิตซึ่งแบ่งออกเป็นสามยามหรือสามวัยคือปฐมวัยมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยในวัยทั้งสามนี้พึงให้ผ่านไปได้ด้วยการกระทำความดีไว้ไม่บกพร่องถ้าขัดข้องทำบริบูรณ์ไม่ได้ทั้งสามวัยเช่นปฐมวัยใจยังเป็นทารกตกอยู่ในความขนองเป็นต้นก็พึงทำตนใหม่ในวัยอื่นต่อไปการที่ทำได้แม้ในวัยใดวัยหนึ่งก็ยังเป็นการดีชื่อว่ามีความรักตนเพราะได้ทำประโยชน์แก่ตนด้วยความไม่ประมาทประโยชน์ส่วนตนนี้นับว่าเป็นสำคัญซึ่งควรรีบทำเสียก่อนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสสอนแก่พระภิกษุทั้งหลายปารภพระอัตตัตตะเถระเป็นปฐมเหตุว่าอัตตัตตังปเรนเถนะพระหุนาปินหาปเยอัตตัตตะมะพิญญายะสัทัตถะปสุโตสิยาแปลความว่าบุคคลไม่พึงทำประโยชน์ของตนให้เสื่อมเสียแม้เพราะประโยชน์ของผู้อื่นเป็นอันมากเมื่อรู้ชัดประโยชน์ของตนแล้วพึงขวนขวายประโยชน์ตนดังนี้พระพุทธดำรัสข้อนี้มิใช่จะปฏิเสธการกระทำประโยชน์แก่ผู้อื่นว่าไม่มีผลเป็นแต่แนะนำให้ทำประโยชน์ตนแม้มีประมาณน้อยเสียก่อนแล้วจึงทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นต่อไปดุจพระองค์ทรงบำเพ็ญเพียรในระหว่างที่ยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นลำดับมาจนได้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณณสถานโพธิพฤกษ์บรรลังในระหว่างนี้ชื่อว่าทรงบำเพ็ญประโยชน์ส่วนพระองค์ขันเมื่อตัดสรู้แล้วเป็นอันว่าได้ทำประโยชน์ส่วนพระองค์สำเร็จแต่นั้นจึงเริ่มตัดเทศนาโปรดสรรพสัตว์ต่อไปซึ่งจัดว่าเป็นฝ่ายปรัตถจริยาประพฤติประโยชน์เพื่อผู้อื่นจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่หนึ่งยาตัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติด้วยสามารถการสงเคราะห์ด้วยปัจจัยหรือช่วยบำบัดภัยอันตรายเป็นต้นตลอดถึงบำเพ็ญทักษิณากุศลอุทิศผลส่งให้แก่ยาตกะชนผู้ร่วงรับไปแล้วชื่อว่ายาตัถจริยาหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งยาติพีจริยาข้อนี้เป็นปฏิทาของนักปราชญ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานย่อมกระทำนำสืบกันต่อๆมาดังเช่นพระบรมศาสดาของเราตรัสรู้แล้วเสด็จไปเทศนาโปรดสักยะวงศ์มีองค์พระเจ้าสุทโธทนะพระพุทธบิดาเป็นต้นให้บรรลุมรรคผลธรรมาภิสมัยตามสมควรแก่อุปนิสัยนี้ได้ชื่อว่าเป็นความกรุณาในหมู่พญาติจัดเป็นยาตัถจริยาคุณข้อนี้ย่อมเป็นธรรมอันสำคัญซึ่งเป็นเหตุสัมพันธ์หมู่ชนในสกุลให้ไพบูลย์รุ่งเรืองดำรงมั่นประสานสามัคคีให้มีในหมู่ญาติอำนาจคุณคือการสงเคราะห์ประพฤติเฉพาะแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันและกันนี้สามารถทำหมู่ชนแม้ไม่ใช่ญาติให้มีวิสาสะคุ้นเคยรักใคร่กันฉันญาติดังพุทโธวาทว่าวิสาสาปรมายาติความคุ้นเคยเป็นญาติอันสนิทแม้รำพังวิสาสนกิจยังมีอำนาจจูงใจชนภายนอกซึ่งไม่ใช่ญาติ ให้เป็นดุจญาติกันได้ถึงเพียงนี้แล้วถ้าญาติต่อญาติต่างมาถือโอกาสสงเคราะห์กันและกันผลนั้นจะรุ่งเรืองเพียงใดไม่จำเป็นต้องพรรณนาเพราะเหตุนี้ญาตัชจริยาจึงจัดว่าเป็นธรรมอันควรบำเพ็ญเป็นประการที่สองโรกัตถจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปตั้งแต่ชนภายในแผ่ออกไปถึงชนภายนอกเช่นช่วยอนุเคราะห์ด้วยจิตเป็นกุศลประกอบด้วยเมตตาทั้งสามทวารมีการให้ปันสิ่งของหรือสร้างและบำรุงสาธารณกุศลสถานเป็นต้นเป็นดั่งจริยาที่สมเด็จพระบรมศาสดาเช่นทรงแผ่พยานเล็งแลดูสัตว์โรคทุกเช้าค่ำผู้ใดปรากฏในข่ายคือพยานก็เสด็จคมนาการไปโปรดผู้นั้นนี้เรียกว่าโรกัตถจริยาในส่วนของอัตตัตถจริยาระยาตัตถจริยาที่บุคคลมาทำดีแล้วเพียงไรก็ตามยังจัดว่าเป็นจริยาคับแคบไปไม่ไพศาลต่อเมื่อขยายออกไปถึงชุมชนทั่วไปด้วยใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เป็นหลักจึงจักยึดเหนี่ยวใจผูกมัดใจและครองใจคนอื่นเป็นการหยิบยื่นไมตรีให้สนิทสนมกลมเกี่ยวกันทำบุคคลผู้นั้นให้เป็นที่พึ่งของชนทั่วไปไม่เฉพาะแต่ตนและสกุลของตนเท่านั้นความเป็นอยู่ของบุคคลผู้นั้นย่อมบันดาลผลให้สำเร็จทั้งแก่ตนและคนอื่นอีกด้วยจัดเป็นธรรมที่ควรบำเพ็ญเป็นประการที่สามจริยาทั้งสามประการดังที่ได้บรรยายอธิบายมานี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ได้ทรงบำเพ็ญพระองค์ให้บริบูรณ์แล้วเป็นอย่างดีกล่าวคือข้อที่พระองค์ทรงประพฤติปฏิบัติเรียบร้อยเป็นสุจริตรักษาพระเกียรติยศปรากฏรุ่งเรืองตลอดมาและประกอบด้วยศรัทธาศีลาที่คุณเป็นต้นตั้งตนของพระองค์ไว้ในพรหมวิหารธรรมชื่อว่าอัตตถัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ตนข้อที่พระองค์สงเคราะห์แก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรสงเคราะห์ด้วยสังคหวัตถุธรรมและมีคารวะธรรมนอบน้อมเคารพสักการะแก่พระบรมวงศานุวงศ์ที่ควรเคารพนอบน้อมสักการะชื่อว่าญาตัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติข้อที่พระองค์มีพระทัยประกอบด้วยเมตตาธรรมอุปถัมภ์ค้ำจุนเกื้อหนุนอนุกูลแก่ประชาชนทั่วไปด้วยสังคหวัตถุธรรมทั้งบำรุงและสร้างสาธารณประโยชน์เป็นสาธารณกุศลเป็นต้นชื่อว่าโรกัตถจริยาประพฤติเป็นประโยชน์แก่ชาโรคสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระราชธิดาพระองค์ใหญ่พระองค์นั้นทรงบริหารพระองค์ให้บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้งสามประการดังกล่าวมานี้ชื่อว่าได้ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตะประโยชน์ทั้งส่วนอัตตะหิตะสมบัติและปรหิตปฏิบัติเต็มตามหน้าที่มีชีวิตไม่ไร้ผลประพฤติพระองค์เป็นทิฏฐานุคติที่เป็นมรรคาให้พระบรมวงศานุวงศ์บริวารชนและประชาชนชาวไทยได้นำไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์โสติผลแก่ตนและประชุมชนทั่วไปแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะสิ้นพระชนร่วงรับไปตามธรรมดาของสังขารเช่นนี้ส่วนพระคุณความดีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแล้วนั้นยังคงเป็นอนุสรณ์ให้ย้อนรำลึกนึกถึงอยู่เป็นเครื่องเชิดชูพระเกียรติประวัติประกาศพระเกียรติคุณอบอุ่นอยู่ในดวงพระราชฤทัยของพระบรมราชชนกพระทัยของพระชนนี ของพระบรมวงศานุวงศ์สถิตอยู่ในดวงใจของบริวารชนและประชาชนชาวไทยตลอดไปอิมินากตะทักษินานุปทานวเสนะขออำนาจพระราชกุศลทักษินานุปทานกิจอันสมเด็จบรมพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระราชอุทิศพระราชทานในปณรสมวานแห่งการสิ้นพระชนขอจงสมฤทธิ์เป็นอิทธวิบูรณ์มนูญญผลอันเป็นส่วนแห่งทิพยสุขทิพยสมบัติแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารณีสิริพัฒมหาวชรราชธิดาโดยสมควรแก่พระคติวิสัยในสัมปรายภพสมดังพระราชปารภอุทิศจงทุกประการในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาพระสงฆ์จตุรวรรคจักได้รับพระราชทานสาธยายธรรมกถาโดยสรพัญญวิธีเพื่อเพิ่มพูนพระราชศรัทธาอัปปมาทัตธรรมสัมมาปฏิบัติให้ไพบูลย์ยิ่งขึ้นไปรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในอัฏฐจริยากถาสมสมัยได้เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ท่านผู้ฟังครับสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีได้ถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีลงมานั่งยังอาสงในลำดับจากนี้ไปนะครับหลังจากที่ได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วอีกสักครู่หนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาหลังจากที่ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกเสร็จแล้วจะประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์สี่รูปจะได้สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปด้วยครับ
2: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับกำหนดการในการสวดพระอภิธรรมในแต่ละวันนั้นจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกานะครับพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมประโคมย่ำยามเวลา7นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา11นาฬิกาพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพลเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามครับ
3: ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับพระพุทธรูปประจำวันประสูตรนะครับของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชดานั้นเป็นพระพุทธรูปประจำวันพฤหัสบดีครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่

านผู้ฟังครับในขณะนี้พระสงฆ์ทั้งนั้นได้สวดธรรมคาถาเสร็จสิ้นจบเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศแล้วประทับพระราชอาสน์จากนั้นเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงด้วยนะครับเพื่อเตรียมตัวในการถวายต่างๆนะครับและหลังจากนั้นจะทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาด้วยกันนะครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศครับซึ่งได้ทรงสงถวายเสร็จแล้วและประทับพระราชอาสน์ในขณะนี้หลังจากที่ทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศเสร็จแล้วนะครับในขณะนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีจะได้ทำการปูลาดพระภูษาโยงในลำดับต่อไปนะครับเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวมทั้งหมด5รูปด้วยกันนะครับซึ่งประกอบไปด้วยพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาคือสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามส่วนพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาคือพระครูสิริวัชรวิสุทธิ์วัดไตรมิตรวิทยารามพระมหานัทวัฒน์อภินนโทวัดไตรมิตรวิทยารามพระมหาเจษดาอทิปปัญโยวัดไตรมิตรวิทยารามและพระมหานัทพลนัทพลูวัดไตรมิตรวิทยารามครับและในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินไปทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาครับเมื่อทรงทอดผ้าไตรเสร็จเรียบร้อยทั้ง5ไตรแล้วนะครับจะทรงพระดำเนินกลับมาประทับพระราชอาสน์และพระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะสดับปกรณ์ในลำดับต่อไปด้วยครับและพระสงฆ์ทั้งนั้นสดับปกรณ์เสร็จแล้วจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกและถวายพระพรลาในลำดับต่อไปครับ

0: และลำดับจากนี้ไปจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกครับ
1: ยะถาวริวาหาสุราตุริภูเรนติตา

อะติเรกัมมัจจะตังเทวตุอะติเรกัมมัจจะตังเทวตุอะติเรกัมมัจจะตังเทวตุอะติเรก

สงฆ์ทั้งนั้นนะครับได้ถวายพระพรลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าพนักงานพระราชพิธีได้นิมนต์พระสงฆ์ทั้งนั้นออกจากอาสงฆ์นะครับเมื่อพระสงฆ์ทั้งนั้นได้ออกจากอาสงฆ์ลงจากอาสงฆ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วอีกสักครู่หนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบและทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในลำดับต่อไป

0: ท่านผู้ฟังครับในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการเพื่อทรงกราบขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับยืนที่หน้าพระราชอาสน์ครับหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบเสร็จแล้วทรงพระดำเนินผ่านการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระดำเนินผ่านพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อที่จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกในลำดับต่อไปภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะครับซึ่งในขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปฏิสันถารกับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมมลกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีครับอีกสักครู่หนึ่งหลังจากที่ทรงมีพระราชปฏิสันถารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมทางด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับการนั่งสวดพระพิธีธรรมนั้นจะนั่งตามลำดับเป็นแถวเรียงหน้ากระดานนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่ซึ่งอาจต้องหันนั่งเข้าหันหน้าเข้าหากันโดยทั่วไปจะมีอยู่2แบบด้วยกันนะครับคือการนั่งตามลำดับสีพัดคือสีเหลืองสำหรับหัวหน้าแม่คู่

ฟังครับในขณะนี้พระพิธีธรรมก็ทำการสวดพระอภิธรรมทั้งด้านตะวันออกและด้านตะวันตกครับขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วในขณะนี้จะทรงพระดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทลงทางบันไดมุกกระสันพระที่นั่งพิบาลรัตยาครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตในลำดับต่อไปครับสักครู่หนึ่งเมื่อรถยนต์พระที่นั่งได้เคลื่อนออกจากพระที่นั่งดุสิตแห่งนี้กองทหารถวายความเคารพดุริยางค์จะบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการส่งเสด็จครับเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ

0: นี้เจ้าหน้าที่ได้เตรียมถวายความเคารพในการส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิลาศกัลยาณีที่จะเสด็จพระราชดำเนินกลับในลำดับต่อไปครับ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสำหรับพระที่นั่งพิมาน

0: านผู้ฟังครับในขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เคลื่อนออกจากพระบรมมหาราชวังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งได้เสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตครับ
1: ครับท่านผู้ฟังครับในขณะนี้นั้นสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นนะครับในการบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานนะครับเป็นพระราชพิธีที่มีขึ้น2วันนะครับนั่นก็คือในวันนี้วันที่25มิถุนายนและในพรุ่งนี้นะครับวันที่26มิถุนายนในช่วงเช้าซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั้นนะครับมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีในเวลา9นาฬิกา55นาทีนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในวันพรุ่งนี้และสำหรับการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปันนรสมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยทีมงานถ่ายทอดเสียงนั้นนะครับทีมเทคนิคคุณรัฐการนิลิขิตตระกูลคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณภูมิพัฒน์ธิระภัทรกุลคุณสัญญาวงทองเหลือคุณณัฐนนท์ชูเมืองและทางทีมผู้บรรยายคุณบุญมาศรีมาศคุณอรัญญาชมชื่นคุณทิติมาอินกรรมคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และผมชโลธรจัญญานะครับต้องขอขอบพระคุณทุกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคที่รับสัญญาณนะครับและทางสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองาน

0: งเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์ แจ็คกี้ จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแซ่
4: วันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูออกวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
5: วันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 DJ Idol DJ เผือก DJ เติ้ลและ DJ ต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: เมื่อล้มแล้วจงลุกขึ้นให้เร็วกว่าเดิม
9: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
10: Number 10

EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยบิวกิ้นเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
2: คืนนี้2ทุ่มครึ่งคุณฟังเรามีนัดกันนะฮะกับ EFM Fandom Life ที่จะมาต้อนรับ2หนุ่มมากความสามารถน้องนอตแล้วก็ออโต้กันนะครับจากบ้านดูมันดีซึ่งเป็นอีกหนึ่งคู่ที่หลายคนรอคอยมากนะอยากให้มา Fandom Life เนี่ยมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาเยอะเลยและจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้มันลุ้นกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกเลยสำหรับ Fandom Fan Fiction Imagine นะครับสัปดาห์นี้ส่งนิยายกันมาใช้คำว่าหลายร้อยฉบับจริงๆนะฮะทีมงานคืออ่านทุกฉบับเลยแล้วก็คัดมา5นิยายที่โดนใจเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันช่วง2ทุ่มครึ่งว่า5คนที่จะได้รับเป็นกิฟต์อะเวย์ของรายการพร้อมกับลายเซ็นของ Not Auto จะเป็นใครนะครับขอบคุณด้วยสำหรับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำจ้ะ
0: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

ส่งข้อความมาเยอะมากคุณผู้ฟังบอกว่าอยากได้กลิ่นฝนมาช่วงเลิกงานกลับบ้านนะครับเวนิสเรนส์ของน้องเติ้ล First One นะครับเปิดให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าตรงนี้ต้องลาชั่วโมงวิทยุก่อนคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวมี3งานปิดท้ายให้กันนะฮะรีเควสต์มาก็จะมีงานจากพี่สแตมด้วยแล้วก็พี่ดาอินโดฟินเขียนในใจร้องในเพลงนะครับเดี๋ยวมาฝากกันแน่นอนนะครับส่วนชั่วโมงออนไลน์เดี๋ยวไปเจอกัน2ช่องทางนะฮะคุณผู้ฟังสะดวกทางไหนได้หมดเลยแอปพลิเคชัน Time ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm นะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: สารพันเรื่องราว
5: ในเคาะข่าวค่ำ
6: สวัสดีค่ะ 19:30 น. พบกับเคาะข่าวค่ำนะคะเจอกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะกันทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกอีกหนึ่งช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่ขนานกันด้วยนะคะและจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่พอดคาสต์ News เคาะข่าวค่ำเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะวันนี้กระทรวงการคลังและขออภัยค่ะวันนี้กระทรวงการต่างประเทศเริ่มที่ข่าวนี้ก่อนนะคะมีการเผยแพร่ประกาศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตของ2ประเทศนะคะขณะเดียวกันรัฐบาลมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบ15วันปันนรสมวานถวายเป็นพระกุศลแด่เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยประเด็นร้อนคือกระทรวงมหาดไทยล่าสุดปรับลำแล้วนะคะเปิดให้คนที่สอบผ่านข้าราชการท้องถิ่นรายงานตัว1กรกฎาคมนี้ตามปกตินะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าให้เลื่อนออกไปก่อนนะคะวันนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะคะให้คนที่สอบผ่านเนี่ยมารายงานตัวส่วนคนที่มีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของการทุจริตก็ให้มีการตรวจสอบแล้วก็เขาเรียกว่าถอนสิทธิ์เป็นการเฉพาะรายไปนะคะส่วนกรมการปกครองส่งรุ่งเรืองค่ะปลัดจังหวัดกลับภูเก็ตแล้วนะคะหลังจากการสืบสวนสอบสวนเสร็จสิ้นซึ่งทางปลัดคนดังก็สวมบทหมูไม่กลัวน้ำร้อนค่ะยืนยันว่าจะดำเนินคดีมาตรา157กับอธิบดีกรมการปกครองนะคะไม่มีถอนฟ้องอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าตอนนี้จะกลับเข้าไปทำหน้าที่เป็นประจังหวัดที่ภูเก็ตแล้วแต่ก็บอกว่าพร้อมที่จะเข้าไปไต่สวนมูลฟ้องกับศาลอาญาทุจริตภาค8วันที่30มิถุนายนนี้ส่วนข่าวต่างประเทศค่ะวันนี้หลายคนเห็นภาพนะคะเวเนซุเอลาสาหัสมากจริงๆเป็นเขาเรียกว่าดับเบิลเอิร์ธเควกนะคะแผ่นดินไหวซ้อนเป็นแผ่นดินไหวแฝดนะคะแล้วก็เกิดขึ้นรุนแรงต่อเนื่องห่างกันในประมาณ39วินาทีจากครั้งที่1แล้วก็มาครั้งที่2นะคะตอนนี้มีการคาดการณ์ว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิตเนี่ยหลักหมื่นจนถึงหลักแสนคนเลยนะคะพร้อมกับมีการประกาศภาวะฉุกเฉินแล้วหลังจากที่มี aftershock ตามมากว่า20ครั้งตอนนี้สั่งปิดสนามบินแล้วก็สั่งหยุดเรียนแบบทั่วประเทศเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพักกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
7: ติดดีมั้ยนะใช้ดีมั้ยเนี่ย
8: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
9: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
10: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
11: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
12: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
13: Green
1: ากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นท์มีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: เช้าวันนี้รัฐบาลจัดพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวาน15วันนะคะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยในส่วนของทำเนียบรัฐบาลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีข้าราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานในทำเนียบรัฐบาลที่เข้าร่วมพิธีนะคะมีสมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะในส่วนของสภานายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้นำคณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงทางด้านของกองทัพ บกนะคะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลปนรสมวานถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน้อมรำลึก15วันแห่งการสิ้นพระชนของเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งในการนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้นำคณะผู้บังคับบัญชาถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน40รูปจากวัดหงรัตนารามราชวรวิหารณบริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ขณะเดียวกันกทมค่ะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลพระกุศลครบ15วันปนรสมวานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่บริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเสาชิงช้าเขตพระนครโดยมีนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสงฆ์ค่ะปลัดกรุงเทพมหานครพร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครหัวหน้าหน่วยงานข้าราชการบุคลากรกทมและประชาชนได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปนะคะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ขยับมาดูร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569นะคะล่าสุดสภามีมติรับหลักการแล้วนะคะวันนี้ทางรองประธานสภาผู้แทนราษฎรค่ะนางสาวมัลลิกาจิรพันธ์วณิชซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมก็ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมครบองค์นะคะก่อนที่จะขอมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ก็ให้สมาชิกแสดงตนแล้วก็ลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ผลการลงคะแนนค่ะปรากฏว่าผู้ลงคะแนนทั้งหมด463คนเห็นด้วย462นะคะที่เหลืออีก1คืองดออกเสียงนะคะส่งผลให้ที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวค่ะจากนั้นที่ประชุมก็ได้พิจารณาตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569จำนวน25คนนะคะคณะกรรมการชุดนี้มี25คนแล้วก็ใช้กำหนดสัดส่วนเป็นโควต้ารัฐมนตรี6สัดส่วนส.ส.19 6นี่คือสัดส่วนคณะรัฐมนตรีตัดไปค่ะแต่ว่าในส่วนของส.ส.19เนี่ยจะประกอบด้วยพรรคภูมิใจไทย8คนพรรคประชาชน5พรรคเพื่อไทย3กล้าทำ2แล้วจบที่ประชาธิปัตย์1 19นี่คือภูมิใจไทย8พรรคประชาชน5เพื่อไทย3กล้าทำ2แล้วก็ประชาธิปัตย์1นะคะก็เพื่อให้ดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมายของตัวพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายของงบประมาณปี69นะคะนอกจากนี้ที่ประชุมยังกำหนดระยะเวลาแปรยติจำนวน1วันถือเป็นการเสร็จสิ้นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติในวาระที่1 พร้อมกำหนดให้คณะกรรมการวิสามัญประชุมนัดแรกเลยค่ะเร็วมากนะคะตั้งวันนี้ประชุมนัดแรกพรุ่งนี้เลยค่ะ26 มิถุนายน9 โมงเช้าที่ห้องประชุมคณะกรรมการเพื่อดำเนินการพิจารณาร่างตัวกฎหมายต่อไปนะคะสำหรับพ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่ายจำกันได้ไหมคะนี่คือกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อดึงเม็ดเงินจากโครงการหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่เขาได้รับการจัดสรรไปแล้วในปีก่อนหน้าแต่ว่าเอาตรงๆก็คือแนวโน้มเบิกจ่ายไม่ทันประสบกับปัญหาการบริหารสัญญาบ้างหรือบางทีอาจจะเป็นโครงการที่ไม่ได้เร่งด่วนสามารถชะลอออกไปก่อนได้ก็เป็นการนำเม็ดเงินเหล่านี้กลับมารวมกันไว้เป็นงบกลางนะคะในรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นสำหรับใช้รับมือกับวิกฤตการณ์ที่เป็นวิกฤตการณ์เร่งด่วนรับมือกับภัยพิบัติหรือแม้แต่สาธารณภัยที่คาดไม่ถึงในช่วงของปลายปีงบประมาณจะได้มีเงินตรงนี้มาใช้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาประเด็นร้อนจริงๆปมการโกงสอบท้องถิ่นที่หลายคนช็อกที่หลายคนบอกว่าถ้าเริ่มต้นการทำงานการรับราชการเริ่มต้นด้วยการโกงแล้วไม่อยากจะคิดไม่อยากจะคาดหวังว่าที่เหลือเข้าไปบริหารงานแล้วจะเป็นยังไงอนาคตของประเทศชาติฝากไว้ในมือของคนเหล่านี้จะเป็นยังไงเราพักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามต่อกับเรื่องนี้ค่ะ
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บ
15: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
16: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
17: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
16: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซียวโต้ใกล้บ้าน
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
18: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
19: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
18: หรอใช้ยากไหมล่ะ
19: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
18: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
19: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
18: อืมดีจังโอเคเลย
20: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
14: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
15: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วนAOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
6: กลับมาข้อข่าวค่ำช่วงนี้นะคะติดตามประเด็นร้อนต่อเนื่องเลยนะคะวัน2วันนี้ไม่มีอะไรที่จะร้อนแรงเกินกว่าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นที่เรียกว่ายิ่งสาวยิ่งเจอก็โอ้โหเช้าโฉบไปทั่วนะคะหลายคนเห็นข่าวนี้ถึงกับสายหน้าบางคนก็เข้าไปคอมเมนต์แรงเลยนะคะแบบเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหม่บางคนก็เข้าไปคอมเมนต์แบบนี้บ้างก็เข้าไปเห็นอกเห็นใจคนที่เขาตั้งใจสอบก็อ่านหนังสือสอบเข้าไปได้ด้วยฝีมือจริงๆนะคะบางคนก็เข้าไปสงสารอนาคตของบ้านเมืองเนี่ยที่จะต้องอยู่ภายใต้มือของคนที่เริ่มต้นงานก็โกงเข้ามาแล้วนะคะ ไม่อยากจะคิดว่าแค่เริ่มต้นก็โกงแล้วต่อไปจะเป็นยังไงแถมเรื่องราวยังสับสนวกวนไปมาว่าคนที่สอบผ่านไปแล้วระงับสิทธิ์เลยถอนสอบใหม่เลื่อนไปไม่มีกำหนดหรือยังไงเพราะล่าสุดวันนี้กลับมาบอกว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าบรรจุแล้วคนที่สอบผ่านพอรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งข่าวนี้ด้วยตัวเองบอกเตรียมออกหนังสือยกเลิกคำสั่งที่บอกว่าให้ชะลอการบรรจุแต่งตั้งเนี่ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินหน้าเคาะวันดีเดย์ก็คือ1กรกฎาคมนี้แล้วบอกว่าใครที่สุจริตคนสุจริตเนี่ยไปรายงานตัวก่อนรายงานตัวก่อนเลยค่ะใครสอบได้ใครสอบผ่านรายงานตัวก่อนเลยแต่ถ้าไปตรวจพบว่าเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับทุจริตจริงเขาก็จะเพิกถอนเฉพาะรายไปพอมีข่าวนี้ออกมาก็มีการไปสัมภาษณ์นะคะคนที่เขาสอบผ่านเขาก็ดีใจเพราะบางคนเขาก็บอกว่าเขาก็ลาออกจากที่อื่นเพื่อมาสอบติวมาทั้งปีเพื่อมาสอบอะไรเงี้ยนะคะก็พอเจอคำสั่งชะลอการบรรจุนี่ก็เศร้าเหี่ยวไปตามๆกันพอทางรองอธิบดีแจ้งข่าวแบบนี้หลายคนก็ดีใจโดยเฉพาะคนที่สอบผ่านนะคะขณะเดียวกันก็เตรียมจะส่งหนังสือปปช.ขอรื้อข้อสอบเตรียมแล้วค่ะเดี๋ยวจะขอรื้อข้อสอบใหม่ส่วนคำถามที่ว่าแล้วใช้เวลาในการตรวจใหม่เนี่ยนานแค่ไหนเบื้องต้นเปิดเผยว่าประมาณ1สัปดาห์เรื่องนี้เป็นการเปิดเผยมาจากนายธนนท์พันธีพาสนะคะรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกลางยืนยันว่าหนังสือชะลอการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันที่ออกมาเมื่อวานนี้วันนี้หลายคนเห็นหนังสือนะคะแชร์ในโลกออนไลน์แต่ว่าท่านรองอธิบดีบอกว่านั่นไม่ใช่คำสั่งค่ะเป็นหนังสือในเชิงการบริหารทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการมีการบริหารบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ทางการเรียกรายงานตัวการส่งให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดหรือคณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาเรื่องการบรรจุซึ่งเมื่อวานนี้ท่านรองบอกว่าพอออกหนังสือฉบับนี้เราเรียกคำสั่งไม่ได้นะคะเพราะท่านรองบอกว่าที่ออกไปไม่ใช่คำสั่งเป็นหนังสือเราก็ต้องเรียกว่าหนังสือเอาเป็นว่าหนังสือฉบับนี้ทันทีที่ออกมาค่ะโอ้โหกระแสสังคมนี่แรงมากแรงมากซึ่งท่านรองเองก็ยอมรับบอกว่ากระแสสังคมแรงมากแล้วบอกว่าเรื่องการตรวจสอบการทุจริตก็ยังไม่ยุติจึงอยากชะลอออกไปก่อนแต่เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการในวันนี้ซึ่งมีอำนาจในการบริหารบุคคลท้องถิ่นก็มีการถกกันในหลายประเด็นส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นการคุ้มครองผู้สุจริตควรที่จะให้เดินทางไปก่อนส่วนใครที่พบว่าทุจริตนั้นก็ให้เพิกถอนเฉพาะรายไปซึ่งวันนี้จะมีหนังสือในฐานะเลขานุการคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกมาเพื่อให้ดำเนินการต่อไปคุณธนนท์ยังยืนยันด้วยนะคะบอกว่าในส่วนของกรมยังไม่มีหลักฐานอะไรซึ่งไฟล์จะถูกเก็บอยู่ที่มศวก็คือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒจำนวน1ชุดส่วนตัวเชื่อว่าของกรมเนี่ยไม่ได้หลุดอ้าวเก็บที่มศวชุดนึงเก็บที่กรมอีกชุดนึงถ้าที่กรมไม่หลุดคนก็ต้องตีความนะคะว่าหลุดที่ไหนเพราะท่านที่พี่บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าของกรมไม่ได้หลุดเพราะมีการเซฟค่อนข้างดีส่วนที่บอกว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่สามารถดำเนินการได้เลยไหมคุณธนนท์บอกว่าข้อสอบตอนนี้ถูกปปช.อายัดนะคะข้อสอบอยู่ที่ปปช.ค่ะเขาอายัดไว้เพราะฉะนั้นกรมจะทำหนังสือขอความร่วมมือไปยังปปช.ขอตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดซึ่งระยะเวลาในการตรวจกระดาษคำตอบใหม่หลายคนก็ถามว่าแล้วมันนานแค่ไหนเรื่องนี้มันก็ร้อนมันก็ด่วนนะคะคนที่เขาไปสอบเขาก็ใจจดใจจ่อเขาก็อยากรู้ผลรู้คะแนนคุณธนนท์บอกว่าจากการตรวจสอบครั้งที่ผ่านมาใช้ครั้งที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์เพราะว่าต้องตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดจำนวน 480,000 คนแต่ถ้าเกิดปปช.อนุญาตทางกรมก็จะติดต่อทางคู่สัญญาก็คือมศว.ในเรื่องของการจัดเครื่องตรวจก็คือเอาเครื่องตรวจแล้วก็เอากระดาษคำตอบเนี่ยไปตรวจต่อหน้าสื่อไปเลยจบโปร่งใสไปเลยโชว์ไปเลยทีนี้ในส่วนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็พูดถึงกรณีคำสั่งชะลอการบรรจุเนี่ยท่านรัฐมนตรีช่วยยังใช้คำว่าคำสั่งชะลอการบรรจุเลยค่ะแต่ว่าท่านรองอธิบดีท่านบอกว่าเป็นหนังสือนะคะไม่ใช่คำสั่งเธอบอกว่าไอ้หนังสือที่ชะลอการบรรจุ วันนี้จะมีการประชุมกับทางคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นต้องรอดูออกมาว่ามีข้อพิจารณาอย่างไรส่วนที่ได้รับการบรรจุไปแล้วยังคงเป็นเช่นนั้นอยู่แต่สิ่งที่ทำในวันนี้คือเร่งกระบวนการตรวจสอบให้เร็วที่สุดเพราะต้องแยกคนที่สอบได้ด้วยตนเองออกมาจากคนที่สอบได้ด้วยการโกงอะค่ะด้วยการทุจริตเพื่อจะได้จัดการถูกว่าต้องดำเนินการอย่างไรคนที่สอบได้ด้วยความสามารถตั้งใจอ่านหนังสือมาก็ไม่ต้องทำอะไรที่มันไปกระทบสิทธิ์เขาทางกระทรวงมหาดไทยมีคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบภายใน7วันแต่การพิสูจน์บุคคลทั้งหมดว่ามีใครเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างเรื่องนี้รัฐมนตรีช่วยท่านบอกว่าต้องใช้เวลาเพราะว่าต้องการตรวจสอบอย่างละเอียดแต่ถ้าเกิดผิดพลาดไปมันจะไปกระทบกับสิทธิผู้บริสุทธิ์แต่ในระดับนโยบายมีการสั่งการให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุดพฤติกรรมตอนนี้ที่ทีมตรวจสอบได้เห็นถึงพฤติกรรมแล้วก็พฤติการแล้วว่าขบวนการนี้มีลักษณะอย่างไรมีวิธีการตรวจสอบว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทุจริตครั้งนี้บ้างส่วนรายละเอียดขอให้ทีมตรวจสอบเป็นผู้ดำเนินการย้ำว่าต้องขยายผลต่อโดยเชื่อว่าในส่วนที่ปปช.เข้าไปตรวจเจอน่าจะสามารถขยายผลต่อไปได้ทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะหลายคนก็เพ่งเล็งไปที่จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมคนนี้เป็นผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณจู่ๆวันนี้ใครตามข่าวในมือถือนะคะก็จะเห็นว่าด่วนหนังสือลาออกย่องวางไว้ทุกคนก็คิดว่าท่านผอ.กองยุทธเนี่ยก็คงจะยื่นหนังสือลาออกเพราะว่ามีชื่อตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนี่แหละค่ะแล้ววันนี้ทางเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ท่านเป็นผอ.เนี่ยนะคะมีเขามีกิจกรรมกับทางเทศบาลแต่ผอ.ท่านก็ไม่ได้เดินทางไปแต่รายงานล่าสุดจากที่ประชุมคณะกรรมการที่ประชุมกรรมการธรรมาภิบาลของจังหวัดมีมติเห็นชอบให้สั่งพักราชการจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมเพื่อรอฟังผลการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงสั่งพักราชการนะคะเจ้าตัวเงียบกริบค่ะแล้วก็ที่มีข่าวบอกว่ายื่นใบลาออกไม่มีนะคะยังไม่มีการยื่นใบลาออกตามที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนี้ทางเจ้าที่และพนักงานของเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีต่างฝ่ายต่างก็ปิดปากเงียบค่ะไม่มีใครพูดถึงกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นเลยไม่มีใครพูดเลยรวมถึงประเด็นที่ว่ามีพนักงานของเทศบาลสอบได้ถึง30คนเงียบหมดไม่มีใครพูดหรือให้ข่าวอะไรแต่ในส่วนของคดีสิคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยความคืบหน้าค่ะหลังจากที่เรียกประชุมเขาก็เรียกประชุมคณะทำงานชุดคลี่คลายคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะบอกว่าคดีหลักนะคะยังคงอยู่ในการกำกับและดูแลของปปช.ซึ่งมีการประสานขอความร่วมมือไปยังสอบสวนกลางให้เข้ามาสนับสนุนการสืบสวนหลักที่ปปช.แต่ขอไปที่สอบสวนกลางให้เข้ามาช่วยภายหลังมีปฏิบัติการตรวจค้นโรงพิมพ์กระดาษคำตอบแห่งหนึ่งตรงสมุทรปราการที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์ทางผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางเข้าไปพบกับพนักงานสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างเป็นทางการมุ่งเน้นความเสียหายไปที่ประเด็นเอกสารสำคัญของทางราชการเนี่ยหลุดรอดออกไปสู่ภายนอกเอาไปค้นนะคะที่โรงพิมพ์ประเด็นคือเอกสารราชการหลุดไปภายนอกช่วงเช้าที่ผ่านมามีการเรียกประชุมทีมสอบสวนเนี่ยแหละค่ะทีมสอบสวนกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามเรียกประชุมทีมนี้หารือแนวทางวางกรอบการทำงานในประเด็นที่กระทรวงมหาดไทยเขาเข้ามาร้องทุกข์ซึ่งท่านก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะเร่งรัดดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างรัดกุมตอนนี้กระบวนการสืบสวนเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นอยู่ระหว่างการรวมพยานหลักฐานเพื่อพิจารณาว่ามีบุคคลใดที่กระทำความผิดหรือแม้แต่เข้าข่ายความผิดในข้อหาใดบ้างโดยเจ้าที่จะนำคำให้การเบื้องต้นค่ะมาสืบสวนขยายผลเพื่อให้เห็นถึงโครงสร้างและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการนี้ทั้งหมดก็จะยึดการตรวจสอบตามพฤติการแห่งคดีเป็นหลักคาดว่าใช้เวลาประมาณ 7-10 วันถึงจะชัดเจนว่ามีบุคคลใดเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างนะคะทางบกป.ก็จะรับผิดชอบการตรวจสอบในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยร้องทุกข์ส่วนปปช.เขาจะดำเนินการต รวจเส้นทางของกระดาษคำตอบเขาแยกกันทำงานอย่างชัดเจนแล้วมหาดไทยจะดำเนินการตรวจข้อสอบตรวจข้อเท็จจริงเรื่องของการทุจริตข้อสอบเนี่ยนะคะในระบบด้วยตนเองก็แบ่งกันทำนะคะวันนี้ท่าทางจะรถทัวร์มาจอดแถวๆมหาดไทยเยอะนะคะเพราะว่าล่าสุดเรื่องวุ่นๆของมหาดไทยยังไม่จบวันนี้กรมการปกครองส่งนายรุ่งเรืองปลัดจังหวัดเนี่ยกลับภูเก็ตแล้วนะคะเพราะว่าเรื่องของการสืบสวนสอบสวนเนี่ยเสร็จสิ้นแล้วมีหนังสือมท.ลงวันที่24มิถุนายนส่งตัวนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดภูเก็ตกลับไปปฏิบัติราชการต้นสังกัดหนังสือดังกล่าวอ้างถึงคำสั่งปกครองที่ลงวันที่ไวเมื่อ20พฤษภาคมที่กรมการปกครองได้ให้ข้าราชการมาช่วยราชการกรมการปกครองเป็นการประจำตั้งแต่24 พฤษภาคม ถึง 24 มิถุนายนก็คือครบแล้วโดยแจ้งว่ากระบวนการสืบสวนข้อเท็จจริงของกรมการปกครองได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วประกอบกับครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งกรมการปกครองจึงขอส่งตัวข้าราชการนายรุ่งเรืองที่มาบุตรตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติราชการต้นสังกัดลงนามโดยนายวินัยโกเจริญรองอธิบดีซึ่งรักษาการแทนอธิบดีกรมการปกครองนะคะนี่นายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดภูเก็ตคราวนี้โดนส่งกลับก็อยู่ภูเก็ตเรียบร้อยล่าสุดก็ให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าตนมั่นใจมาโดยตลอดว่าไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับสวยหรือกลั่นแกล้งผู้ประกอบการอย่างที่ถูกกล่าวหาหลังจากนี้จะทำหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาของภูเก็ตต่อไปทีนี้ก็มีกระแสข่าวนะคะก็เลยถามค่ะว่าหลังจากที่ตนก็คือคุณรุ่งเรืองปลัดภูเก็ตรุ่งเรืองเนี่ยนะคะได้กลับต้นสังกัดแล้วสรุปแล้วจะดำเนินคดีจะฟ้องไหมจะฟ้องต่อกับอธิบดีกรมการปกครองไหมเพราะก่อนนั้นฟ้องไปซึ่งทางคุณรุ่งเรืองก็ยืนยันบอกว่าในทางคดีจะดำเนินการต่อนะคะเขาไปฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตก็บอกว่าฟ้องต่อค่ะเดี๋ยวทางศาลอาญาทุจริตภาค8เขาจะนัดไต่สวนมูลฟ้องสิ้นเดือนนี้นะคะ30มิถุนายนนี้โดยบอกว่าตนตัดสินใจฟ้องผู้บังคับบัญชาก็เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานว่าการออกคำสั่งทางปกครองจะต้องชอบและมีความเป็นธรรมต่อผู้ใต้บังคับบัญชาค่ะสรุปเดือนหน้าฟ้องต่อตอนนี้ย้ายกลับไปภูเก็ตเรียบร้อยแล้วนะคะส่งกลับละเพราะว่าสอบแล้วบอกว่าไม่พบผิดปมร้อนอีกปมหนึ่งที่หลายคนติดตามคือพื้นที่ทับซ้อนของพื้นที่ทำกินประชาชนไปซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานวันนี้ได้ข้อยุติแล้วค่ะเรื่องของการตรวจสอบสิทธิ์ทับลานเพราะว่าวันนี้นางสาวกุลวลีนบอมรบดีส.ส.ราชบุรีจากพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรก็มีการแถลงหลังการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะบอกว่าคณะกรรมการที่ดินเนี่ยก็เชิญหลายหน่วยตลอดจนนักอนุรักษ์ก็มากลุ่มเซฟทับลานมาตัวแทนชาวบ้านมาด้วยโดยเฉพาะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะก็เดินทางมาชี้แจงด้วยตัวเองโดยเฉพาะเรื่องสำคัญคือการพิสูจน์สิทธิ์คุณสุชาติเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าแต่งตั้งคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงมาแล้วเมื่อวันที่24มิถุนายนก็คือเมื่อวานนี้ตนในฐานะกรรมการก็จะส่งนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานในฐานะที่ปรึกษากรรมการเข้าไปร่วมเป็นคณะกรรมการพิสูจน์สิทธิ์ด้วยนะคะและเรื่องนี้นายสุชาติก็ระบุชัดเจนว่าเมื่อกระบวนการพิสูจน์สิทธิ์เสร็จสิ้นใครที่ดำเนินการถูกต้องก็จะได้รับสิทธิ์ไปส่วนใครที่ทำไม่ถูกก็ต้องโดนดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งคณะกรรมการที่ดินจะรวบรวมข้อเสนอและความเห็นจากที่ประชุมส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาต่ออย่างเช่นสปกสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมซึ่งสปกเองก็ต้องทำตัวเองให้ศักดิ์สิทธิ์ในการตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์นอกจากนี้กรรมธิการยังส่งความเห็นไปยังสคทช.ก็คือคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะคะไปทบทวนปรับเปลี่ยนมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคมปี66

เสด็จไกลพ่างเพียงเพียงเงาพักดีดังเก่าเมื่อครั้งเพื่อนเคยพึ่งพาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ผลิตรายการเคาะข่าวค่ำทางวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสนสินพงศ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 17:17 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสนีนาถพิราชกัลยาณีไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณและท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาขณะนั้นเจ้าพนักงานประคมสังแรงงอนแรฝรั่งปี่กลองชนะปี่พาดกองทหารเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปวันประสูติทรงกราบเจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์ซึ่งเป็นการสาธยายพระธรรมคำสอนและบทสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศกุศลถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจบแล้วพระสงฆ์ถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงศีลโอกาสนี้สมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนกลางวัดไตรมิตรวิทยารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องอัฏฐจริยากถาโดยอัฏฐจริยากถาหมายถึงการประพฤติกิจที่เป็นประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีพระจริยา3ประการตามอัตถจริยาได้แก่อัตถจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่

ตนญาตถาจริยาความประพฤติเป็นประโยชน์แก่ญาติและโลกัตถาจริยาความประพฤติที่เป็นประโยชน์แก่ประชุมชนทั่วไปทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยทรงเป็นเจ้าฟ้าหญิงนักกฎหมายอัยการนักสิทธิมนุษยชนนักการทูตและนายทหารสะท้อนถึงการทรงปฏิบัติพระองค์บริบูรณ์ด้วยพระจริยาทั้ง3ประการแล้วเมื่อสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีถวายพระธรรมเทศนาจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์4รูปแล้วจากนั้นพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดธรรมคถาซึ่งเป็นหลักธรรมที่ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบระลึกถึงความจริงของชีวิตแสดงถึงความหมายแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควรเมื่อจบแล้วทรงพระดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าตรายถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคถาพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาทรงคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสัมมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพครบ15วันแห่งการสิ้นพระชนซึ่งตรงกับวันพระฤหัสบดีที่25มิถุนายน2569โดยปนรสัมมวานมีรากศัพท์มาจากภาษาบาลีสันสกฤตหมายถึงการครบกำหนดระยะเวลา15วันเมื่อใช้ในบริบทของพิธีกรรมทางศาสนามีความหมายว่าการบำเพ็ญกุศลครบวาระ15วันทั้งนี้ศาสนิกชนสามารถจัดพิธีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณตามหลักความเชื่อและธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละศาสนาประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ตามคำทูลเชิญของนายเอมานูเอลมาครองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนี้นับเป็นการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit วาระที่3ของพระมหากษัตริย์ไทยครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อพุทธศักราช2440และครั้งที่2ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2503สำหรับครั้งที่3นี้เป็นการเสด็จพระราชดำเนินในรอบ340ปีนับแต่เริ่มมีการติดต่อสัมพันธ์กับฝรั่งเศสเมื่อพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสอันเป็นการสืบสานและต่อยอดสัมพันธไมตรีที่มั่นคงและยาวนานระหว่างทั้ง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงผู้แทนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสถวายการต้อนรับและฝ่ายไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยในวันที่2จะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดซังวาลิตกรุงปารีสโดยประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและภรรยารอเฝ้ารับเสด็จเมื่อเสร็จสิ้นพิธีจะทรงพบกับประธานาธิบดีและภรรยาณธรรมเนียบประธานาธิบดีและในช่วงค่ำประธานาธิบดีและภรรยาจะถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการณธรรมเนียบประธานาธิบดีในวันที่3จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์ประตูชัยเพื่อรำลึกถึงทหารนิรนาม
จากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสโดยนายกเทศมนตรีกรุงปารีสถวายการต้อนรับและถวายการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนเสร็จแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเรือไฟฟ้าพระที่นั่งและทรงรับฟังบรรยายเกี่ยวกับการอนุรักษ์ระบบนิเวศของแม่น้ำแซนในช่วงบ่ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในวันสุดท้ายจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสทรงรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับพัฒนาการด้านการบินในปัจจุบันและทอดพระเนตรขั้นตอนการประกอบเครื่องบินรุ่น A350จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินและทรงทำการบินด้วยเครื่องจำลองการบินเสมือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ออกจากท่าอากาศยานฐานดอนเมืองในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 1:00 นและจะเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง25มิถุนายนพุทธศักราช2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเชิญชมสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เสนอเป็นตอนแรกค่ะ

ประเทศไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานนับเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของไทยกับชาติตะวันตกมีประวัติยาวนานกว่า340ปีนับแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซึ่งเป็นยุคที่กรุงศรีอยุธยามีความเจริญรุ่งเรืองมีการติดต่อค้าขายกับนานาประเทศและได้รับวิทยาการต่างๆจากชาติตะวันตกโดยฝรั่งเศสได้ส่งเชอวาลีเยเดอโชมองเป็นราชทูตมาเจริญพระราชไมตรีระหว่างสยามกับฝรั่งเศสในปี2228และซิมองเดอลาลูแบร์ในปี2330ต่อมาไทยและฝรั่งเศสได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชจวบจนครบ170ปีในปี2569ซึ่งเป็นสายสัมพันธ์พิเศษที่มีทั้งมิติทางการทูตการค้าวัฒนธรรมการทหารและราชสำนักที่สืบเนื่องต่อมาจนปัจจุบันโดยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงส่งออกพระวิสุทธสุนทรซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามโกษาปานเป็นหัวหน้าคณะราชทูตไปเจริญพระราชไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่14แห่งฝรั่งเศสพร้อมกับออกหลวงกัลยาณราชไมตรีอุปทูตออกขุนศรีวิสารวาจาตรีทูตบาทหลวงเดอลีอองและคณะไปเข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14ณพระราชวังแวร์ซายเมื่อวันที่1กันยายน2229นับเป็นเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มีคณะทูตจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เดินทางไกลไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการซึ่งได้มีการจัดทำเหรียญที่ระลึกและภาพวาดเพื่อเป็นหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์นอกจากนี้ยังมีการลงนามในหนังสือสัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างทั้งสองประเทศในปีพุทธศักราช2230ด้วยต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยามหาราชซึ่งส่งสนพระราชฤทัยในศิลปะวิทยาการของตะวันตกทางด้านเทคโนโลยีและวัฒนธรรมเพื่อนำมาพัฒนาประเทศชาติให้ทันสมัยโดยได้ทรงฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฝรั่งเศสขึ้นอีกครั้งและทรงมีพระราชสารไปยังสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่3แห่งฝรั่งเศสและพระจักรพรรดินีเออร์เชนีเพื่อถวายพระราชสารทองคำพระบรมรูปจำลองและเครื่องมงคลราชบรรณาการโดยมีพระยาศรีพิพัฒน์แพบุญนาคเป็นราชทูตเจ้าหมื่นไวยวรนาถเจิมแสงชูโตเป็นอุปทูตและพระนรงค์วิชิตจอนบุญนาคเป็นตรีทูตนำไปถวายณพระราชวังฟองเตนโบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2404ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประเทศไทยเกิดวิกฤตการณ์รสอ112ทำให้ไทยต้องสูญเสียดินแดนบางส่วนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานามิตรประเทศถึงสองครั้งโดยทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปยังทวีปยุโรปทรงได้รับการถวายพระเกียรติยศจากประมุขของประเทศต่างๆอย่างยิ่งใหญ่ทำให้สถานะและอธิปไตยของไทยได้รับการรับรองจากนานาประเทศและยังได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศฝรั่งเศสทั้งสองครั้งทรงได้รับการต้อนรับจากประธานาธิบดีเฟลิกโฟในปี2440ซึ่งเป็นการเสด็จประพาสยุโรปครั้งแรกและเป็นทางการหลังจากวิกฤตการณ์รสอ112ต่อมาในปี2450แม้จะเป็นการเสด็จประพาสยุโรปเป็นการส่วนพระองค์เพื่อทรงรักษาพระวรกายแต่ทางรัฐบาลฝรั่งเศสยังคงให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น340ปีแห่งสายสัมพันธ์ที่สืบทอดมายาวนานและ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตส่งผลให้ไทยและฝรั่งเศสมีการติดต่อแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆทั้งการค้าการต่างประเทศเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่ทั้งยังเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างเต็มรูปแบบซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนในครั้งนี้ยังเป็นการกระชับสายสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียที่ให้ความสำคัญกับการทำวิจัยระดับชาติและมีเครือข่ายนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำจากทั่วโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานค่ะ

0: ันที่23มิถุนายน2569เวลา 13:45 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียนี้ตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2390ในรัชสมัยของจักรพรรดิเฟอร์ดินานด์ที่1แห่งออสเตรียเดิมชื่อสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งจักรวรรดิในกรุงเวียนนาเป็นองค์กรกลางด้านวิทยาศาสตร์และวิชาการของประเทศภารกิจหลักของสถาบันได้แก่การวิจัยและตีพิมพ์ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ของออสเตรียการตีพิมพ์ลายมือภาษาลาตินคริสเตียนที่เก่าแก่ที่สุดการขุดค้นทางโบราณคดีสำคัญหลายแห่งการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมของแอฟริกาเอเชียและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันยังมีภารกิจในการกำหนดทิศทางการวิจัยระดับชาติและเป็นเครือข่ายของนักวิทยาศาสตร์และนักวิชาการชั้นนำจากนานาประเทศโอกาสนี้ทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมและศิลปการตกแต่งภายในสถาบันอาทิห้องพิธีการพระจักรพรรดินีมาเรียเทเรซาสร้างขึ้นในศตวรรษที่18การตกแต่งสะท้อนถึงสิ่งสำคัญของสถาบันบนเพดานห้องสื่อถึง4วิชาหลักของสถาบันคือการแพทย์กฎหมายเทววิทยาและปรัชญาซึ่งครอบคลุมถึงวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์นอกจากนี้ตามมุมต่างๆของห้องพิธีการสื่อถึงคุณธรรม4ประเภทสำหรับพระมหากษัตริย์ห้องนี้ลูทวิทฟันเบโธเฟนศิลปินชื่อดังใช้แสดงซิมโฟนีหมายเลข7เป็นครั้งแรกรวมทั้งขีตกวีคนสำคัญของออสเตรียก็มาแสดงที่ห้องนี้เช่นโยเซฟไฮเดนและเพเทอร์ชูเบิร์ตเป็นต้นจากนั้นทอดพระเนตรห้องรับรองห้องนี้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่นายอันตอนซาลิเงอร์นักฟิสิกส์ควอนตัมชาวออสเตรียผู้ได้รับรางวัลโนเบลสาขาฟิสิกส์ประจำปี2565ทอดพระเนตรหอจัดแสดงรูปปั้นและนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสถาบันอาทินางลีเซไมเนอร์และนางเบอร์ตาคาริกนักฟิสิกส์ชาวออสเตรียผู้บุกเบิกงานวิจัยด้านฟิสิกส์นิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสีรวมทั้งรูปปั้นของนายโยเซฟฟอนฮัมเมอร์พุกสตันประธานคนแรกของสถาบันและนักบูรพาคดีศึกษาภาพวาดปี2455ของนางโอกาปราเกอร์สตรีคนแรกที่ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันทรงพระดำเนินไปห้องสมุดทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมแบบบาร็อกในห้องสมุดที่เพิ่งบูรณะเสร็จมีภาพจิตรกรรมบนเพดานวาดเมื่อปี2277เรื่องความศรัทธาและวิทยาศาสตร์รวมทั้งจัดแสดงสิ่งพิมพ์ต่างๆลูกโลกประวัติศาสตร์และลูกโลกแบบอินเทอร์แอคทีฟเหตุที่จัดแสดงแผนที่กับลูกโลกเพราะโลกมีลักษณะกลมแต่แผนที่มีลักษณะแบนจึงนำมาจัดแสดงแบบอินเทอร์แอคทีฟเพื่อให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงให้มากที่สุดที่ห้องมิวเซียมซิมเมอร์ส่งฟังบรรยายสรุปงานวิจัยของสถาบันมีอาจารย์จากสถาบันเอเชียใต้ทิเบตและพุทธศาสนศึกษามหาวิทยาลัยเวียนนาได้แก่ดร.พงศิษฐ์ปังศรีวงศ์ดร.แอนนาสการาเบลและนายแพทริกไซล์ฮูเบอร์เข้าร่วมเริ่มโดยศาสตราจารย์ดร.ไฮฟาสมันประธานสถาบันกล่าวถึงประวัติความเป็นมาและการเข้าเป็นสมาชิกของสถาบันปัจจุบันมีสมาชิก750คนสถาบันเน้นการทำวิจัยซึ่งรัฐบาลออสเตรียให้งบประมาณสถาบันในการทำวิจัยถึงร้อยละ 3.3 ของงบประมาณทั้งหมดถือว่าสูงมากศาสตราจารย์นีน่าเมียนิกอาจารย์ด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ทางปัญญาของเอเชียใต้ยุคก่อนสมัยใหม่มหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงกิจกรรมและจุดเด่นด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเรื่องสันสกฤตศึกษาขณะนี้สนใจศึกษาภาษาสันสกฤตในภูมิภาคหิมาลัยและจะขยายความร่วมมือกับเอเชียเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศิลปากรด้วยส่วนศาสตราจารย์เมลานีมาลซานอาจารย์ด้านภาษาศาสตร์อินโดยูโรเปียนเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยเวียนนากล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงในยูเรเซียว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิชาการที่ได้งบประมาณด้านศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์จากรัฐบาลออสเตรียเยอะที่สุดการสอนภาษาต่างๆในออสเตรียมีความพิเศษคือสอนภาษาโบราณและภาษาสมัยใหม่50ภาษาให้กับนักเรียนแม้จะมีนักเรียนสนใจเพียงไม่กี่คนและกำลังทำฐานข้อมูลภาษาเอเชียกลางได้รวบรวมข้อมูลจากใบลานในประเทศต่างๆด้วยสถาบันวิทยาศาสตร์แห่งออสเตรียถือว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนง แม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานวิชาการด้วยกันแต่ละกลุ่มพยายามทำให้เกิดงานวิจัยใหม่ๆและสร้างนักวิจัยใหม่ๆสถาบันให้ทุนทำวิจัยในสถานที่ใหม่ๆที่ยังไม่เป็นที่รู้จักเช่นวิจัยเรื่องภาษาโทคาเรียนเป็นกลุ่มภาษาอินโดยูโรเปียนในแถบลุ่มแม่น้ำทาริมที่สูญไปแล้วสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจงานวิชาการไม่จำเป็นต้องเป็นวิชาการประยุกต์เสมอไปแต่เป็นสมบัติทางปัญญาของมนุษย์ที่สืบเนื่องกันมาเพราะเป็นพื้นฐานของการประยุกต์เป็นเทคโนโลยีที่มนุษย์ผู้มีสติปัญญาจะนำมาใช้ได้เสมอและเป็นเครื่องมือให้คนที่ไม่ได้ศึกษาวิชาการตรงๆได้มีเครื่องมือในการประดิษฐ์อุปกรณ์ต่างๆใช้ต้องอาศัยทั้งสังคมศาสตร์ศิลปศาสตร์สังคมจึงจะผลิตออกมาได้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์จะต้องศึกษาด้านมนุษยศาสตร์ปรัชญาจริยธรรมศีลธรรมไปควบคู่กันภาษาและวรรณคดีแม้แต่ภาษาโบราณเป็นบันทึกให้แสวงหาความรู้อารมณ์ความรู้สึกเป็นการจรรลงจิตใจผู้คนให้เกิดความสงบและเห็นสิ่งต่างๆของมนุษย์ผู้อื่นได้ทำให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปเวลา 16:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทำเนียบเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวภัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียระหว่างวันที่23-25มิถุนายน2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรีย
1: ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจร่วมกับ6หน่วยงานและสถาบันการศึกษา
2: วันนี้เวลา 12:26 นาทีศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เสด็จไปยังอาคารวิจัยและการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ60พรรษาเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงลงพระนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยการบริการทางการแพทย์การศึกษานวัตกรรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีในการยกระดับสุขภาวะของประชาชนและมาตรฐานการศึกษาสู่สากลในการนี้ทรงลงพระนามร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศรวม6ฉบับดังนี้บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะแพทยศาสตร์ศรีสว่างควัตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยชิมาเน่ประเทศญี่ปุ่นบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์อัครราชกุมารีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียสาธารณรัฐอินโดนีเซียบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยมหิดลโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักบริหารวิจัยและนวัตกรรมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับศาลอุทธรภาค1และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยสูงอายุระหว่างคณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โอกาสนี้พระราชทานพระดำรัสเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่วมมืออันดีที่จะเกิดขึ้นร่วมกัน
3: มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศในวันนี้การลงนามในบันทึกความร่างมือและบันทึกความเข้าใจทั้ง6ฉบับไม่ว่าจะเป็นด้านแพทยศาสตร์วิทยาศาสตร์นวัตกรรมการศึกษาหรือการดูแลสังคมสูงวัยถือเป็นก้าวสำคัญที่จะส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์และทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าการรวมพลังจากหลายหลายภาคส่วนมาเช่นนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และยกระดับมาตรฐานการบริการทางการแพทย์ของไทยให้ก้าวหน้าขึ้นขอขอบใจผู้บริหารและบุคลากรจากทุกหน่วยงานที่มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการทำงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและประชาชนข้าพเจ้าขอฝากให้ทุกท่านร่วมกันดำเนินงานตามพันธกิจที่ได้ตกลงกันไว้ด้วยความมุ่งมั่นให้ตั้งใจเพื่อให้โครงการต่างๆบรรลุผลสำเร็จเป็นรูปธรรมและสร้างประโยชน์ให้แก่เพื่อนมนุษย์ตามวิสัยทัศน์ที่เรามีร่วมกันสืบไป
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงร่วมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ค่ำวันนี้ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงวิทยุและการให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐกรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทรงร่วมบันทึกเทปรายการ To Be No. 1 Variety ช่วง Talk to the Princess ทรงตอบจดหมายสมาชิก To Be No. 1ที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมสำหรับรายการ To Be No. 1 Variety เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการ To Be No. 1 กับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD ทุกวันเสาร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7:00 น.ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามจำนวน8 รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพแต่คืนก่อน พระพิธีธรรมหมายถึงสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงปัจจุบันมี10พระอารามได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดปยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์วัดสะเกดวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งจะแต่งตั้งวัดละ1สำรับประกอบด้วยพระสงฆ์4รูปโดยจะสวดพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านพดลเฉลิมศรียุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนและมีการประคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกากำหนด100วันโดยการประคมย่ำยามเป็นการบรรเลงดนตรีไทยในงานพระราชพิธีพระบรมศพหรือพระศพเป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศหรือพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ประกอบด้วยวงสังแตรและวงปี่ฉนัยกลองชนะเวลา 14:00 น.พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามจำนวน8รูปทั้งนี้ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทุกวันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569อันหนึ่งวันนี้มีคณะทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยเดินทางไปวางพวงมาลาหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเพื่อแสดงความอาลัยและยกย่องพระเกียรติคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประชาชนชาวไทยมาตลอดพระชนชีพองคมนตรีติดตามการขับเคลื่อนโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทราวันนี้ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราพลอากาศเอกชลิตภูผาสุกองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะรองประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนพร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินโครงการจากนั้นองคมนตรีเยี่ยมชมพื้นที่และกิจกรรมต่างๆในบริเวณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนประกอบด้วยงานสวนพฤกษศาสตร์เขาหินซ้อนเป็นสวนที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรได้รวบรวมพืชสมุนไพรชนิดต่างๆไว้สำหรับศึกษาวิจัยค้นคว้าทางวิชาการพร้อมทั้งเผยแพร่การใช้ประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ของนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจโรงสีข้าวพระราชทานซึ่งติดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการบริหารตามหลักสหกรณ์และให้บริการสีข้าวแก่เกษตรกรทั่วไป และงานประมงมีการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดเพื่อส่งเสริมและจำหน่ายแก่เกษตรกรที่สนใจมีการสาธิตการเลี้ยงไรแดงที่สามารถนำมาเป็นอาหารลูกปลาลูกกุ้งและปลาสวยงามเนื่องจากไรแดงมีขนาดเล็กและมีโปรตีนสูงจากนั้นในช่วงบ่ายองคมนตรีไปเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เกษตรกรต้นแบบด้านการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมิตรสัมพันธ์อำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราที่นำองค์ความรู้มาพัฒนาพื้นที่ของตนเองในรูปแบบการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ที่มีการปลูกพืชพื้นถิ่นสมุนไพรและนำไปแปรรูปเช่นมะดันตะลิงปิงมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่ให้ผลผลิตจำนวนมากในบางฤดูและการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจนได้รับการรับรองตามมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการบูรณาการองค์ความรู้ระหว่างศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนกับประชาชนอย่างเป็นระบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ไม่เพียงเป็นการทำการเกษตรแต่เป็นแนวทางที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับขีดความสามารถของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน
4: องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปี2569ณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครโดยในปีนี้มหาวิทยาลัยระหว่างดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่นจำนวน10โครงการหลัก129โครงการย่อยโดยแบ่งเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ32โครงการการพัฒนาด้านสังคม25โครงการการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม22โครงการและการพัฒนาด้านการศึกษา50โครงการในพื้นที่107หมู่บ้านของพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีและนครนายกมีประชาชนได้รับประโยชน์กว่า 4,500 คนเกิดนวัตกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามบริบทเชิงพื้นที่และภูมิสังคมจำนวน35นวัตกรรมเกิดผลิตภัณฑ์จากชุมชนท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างรายได้จำนวน77ผลิตภัณฑ์พร้อมกันนี้องคมนตรียังได้รับฟังการบรรยายสรุปการขับเคลื่อนการพัฒนา soft skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมที่อยู่ระหว่างการต่อยอดกระบวนการบ่มเพาะให้นักศึกษาตลอดทั้ง4ชั้นปีในมหาวิทยาลัยจากกิจกรรมเสริมของฝ่ายกิจการนักศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไปแบบบังคับเลือกและงานวิจัยกระบวนการเรียนรู้และในช่วงบ่ายองคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการขับเคลื่อนระบบคลังหน่วยกิจเครดิตแบงก์หลักสูตรระยะสั้น42หลักสูตรและระบบการเรียนการสอนออนไลน์ MOOC Massive Open Online Courses 1032รายวิชาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่กลุ่มเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครอีกด้วยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบริษัท TOP Hard Facing จำกัดบริษัท Big Money 53จำกัดบริษัท Sumitomo Corporation Thailand จำกัดและบริษัท Sumithai International จำกัดสมาคม YWCA กรุงเทพและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดจันทรารามวัดเขาถ้ำพระวัดดอนทราย7เสมียนจังหวัดราชบุรีวัดป่าโมกวัดโบสถ์สายทองจังหวัดอ่างทองวัดวังวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสาธุชนารามและวัดประชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงคราม เวลา 13:00 น.มูลนิธิไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาสโมสรโรตารี่ในประเทศไทยและบริษัทในเครือสุขสวัสดิ์กรุ๊ปได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครวัดนาโพจังหวัดสกลนครวัดมณีวงศ์จังหวัดนครนายกวัดสมศรีจังหวัดบุรีรัมย์วัดสันติวิเวกวัดศรีจันทร์วัดทุ่งรวงทองและวัดสะทองจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนมาติกาสดับปกรณ์เวลา 15:00 น.จังหวัดมุกดาหารที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏและสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและบริษัท Media Intelligent Group จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดนางชีวัดนิมานนรดีและวัดมหันนภารามวัดสามขาวจังหวัดอ่างทองวัดบางด้วนวัดพระสมุทรเจดีและวัดคลองสวนจังหวัดสมุทรปราการวัดพิรุณศาสตร์จังหวัดปทุมธานีวัดแดงธรรมชาติและวัดเชิงเลนจังหวัดนนทบุรีส่วนมาติกาและสดับปกรณ์และในวันนี้มีคณะบุคคลประชาชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมณฑลทหารบกที่28องค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนปมจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลเมืองพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงเทศบาลตำบลเมืองร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์โรงเรียนอนุบาลสระบุรีและสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรตลอดมาทั้งนี้เนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปนรสมวาน15วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำหรับวันที่26มิถุนายน2569สำนักพระราชวังขอแจ้งการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.แต่งกายสุภาพไว้ทุกพุทธศาสนิกชนเดินทางไปถวายสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569วันนี้ที่พระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครมีคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำเครื่องสักการะไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมลงนามถวายสักการะเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ26มิถุนายน2569อย่างต่อเนื่องอาทิสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักงานพระคลังข้างที่ธนาคารออมสินกรมแพทย์ทหารบกโรงเรียนวัดราชบพิตรสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่จังหวัดพัทลุงและโรงเรียนราชินีบนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเผยแผ่และจันโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองทำรงอยู่สืบไปและด้วยความเริ่มสายศรัทธาในพระจริยวัตรที่ทรงมีความสมถะเรียบง่ายทรงเคร่งครัดในพระธรรมวินัยและมีพระเมตตาสูงในโอกาสนี้ทางวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามได้มอบหนังสือ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณอัมพรอัมพโรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20แห่งกรุงรัตนโกสินทร์26มิถุนายน2569ให้แก่ผู้ที่ไปถวายสักการะเป็นที่ระลึกด้วย
1: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: มาเขาแอบรักเธออยู่เงียบๆหลังออกจากโรงพยาบาลน่านน้ำยังคงทำหน้าที่ดูแลไออุ่นเหมือนเดิ
7: ม
6: เขาพาเธอไปยังสถานที่ที่เคยไปด้วยกันเล่าเรื่องราวในอดีตให้ฟังและคอยปกป้องเธอจากอันตรายทุกอย่างยิ่งใช้เวลาด้วยกันไออุ่นก็ยิ่งรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่อยู่ใกล้เขาแม้จะจำอดีตไม่ได้แต่หัวใจกลับเต้นแรงเหมือนเคยรักผู้ชายคนนี้มาก่อนวันหนึ่งความทรงจำทั้งหมดกลับคืนมาเธอจำได้ว่าเคยสารภาพรักกับน่านน้ำใต้ต้นไม้ใหญ่หลังคฤหาสน์แต่เขาเลือกเก็บความรู้สึกไว้เพราะหน้าที่ไออุ่นยิ้มทั้งน้ำตาก่อนจะจับมือเขาไว้แล้วบอกว่าถึงฉันจะลืมทุกอย่างไปครั้งหนึ่งแต่หัวใจฉันก็ยังเลือกคุณอีกครั้งอยู่ดี
7: อ
6: ุ้ยประโยคดีมากขนลุกเลยน่านน้ำ
7: เวอร์ปะเนี่ย
6: ไม่เวอร์ไม่เวอร์จริงๆนี่ขนลุกขึ้นมาจริ
7: งจริง
6: ชอบชอบน่านน้ำยิ้มเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีก่อนจะดึงเธอเข้ามากอดเพราะบางครั้งความทรงจำอาจเลือนหายได้แต่ความรักที่แท้จริงจะหาทางกลับมาหากันเสมอ
7: โอ้ยนี่ชอบประโยคสุดท้ายความทรงจำอาจเลือนหายได้แต่ความรักที่แท้จริงจะหาทางกลับมาหากันเสม
6: อถูกดีอ่ะอันนี้ดี
7: อ่ะมีคนมาเฉลยแล้วนะคะจากคุณเจ้าของเรื่องเองเขาบอกว่าอ่านว่ามอมค่ะ
6: มีใครบอกพี่แนนหน่อยมันไม่น่าเป็นมอมอมอะไรนะบอกเขาด้วยนะ
7: ทราบแล้วค่ะรับทราบรับทราบเอ้ยดี
6: ดีดีมากเลยชอบชอบชอบทั้ง5เรื่องเลยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่มาร่วมสนุกกับเรานะฮะ
7: ใช่แล้วค่ะเอาล่ะมีทั้งหมด5เรื่องเราอ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล
6: ้
7: วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าน็อตออโต้มาเจอกับทุกคนแน่นอนนะคะแต่ว่าตอนนี้ขอเบรกสั้นๆก่อนเดี๋ยวกลับมาค่ะ
8: EFM Fandom Life
9: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
11: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันธ์เชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: ทุกความพยายามอาจยังไม่เห็นผลแต่ทุกความอดทนจะไม่สูญเปล่า
13: Inspiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
10: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
15: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
14: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
16: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
17: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใคร
18: ก็น้ำตาลเร
17: เรเรเร
18: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
17: อ่อยอีไอเร
18: พอดีที่คิดเร
17: อ่อยอีไอเร
18: ตัวอย่างที่คิดเร
17: อ่อยอีไอเร
18: พิเศษอย่างที่คิดเร
17: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
16: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึก แสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
19: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเรคิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
20: อีไอเร
19: พอดีอย่างที่คิดเร
20: อีไอเร
19: ลงตัวอย่างที่คิดเร
20: อีไอเร
19: พิเศษอย่างที่คิดเร
20: เรชูการ์น้ำตาลเจนใหม่หวาน

0: วัสดีวันพฤหัสบดีเก็บกวาดห้องให้เป็นระเบียบห้องที่สะอาดขึ้นก็ช่วยให้สมองโล่งผ่อนคลายและทำให้วันธรรมดาน่าอยู่ขึ้นนะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM Fandom Life
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
0: กับแม่กับ EFM Fandom Life นะคะอยากจะซอฟๆบ้างเพราะว่าทำรายการแบบนี้ไงบางท
4: ี
0: เหมือนแบบรู้สึกเสียงแข็งไปเหมือนอ่านข่าวอาชญากรรม
4: ก็เป็นอรรถรสอะไรอย่างนี้แต่ว่าตรงนี้ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเราด้วยนะครับสำหรับโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำนะครับขอบคุณนะครับ
0: ค่ะชอบคำว่ากระแทกมันดูซอฟดีอ่ะถ้าเป็นเสียงเซฟ
4: แล้วถ้าเป็นพี่อ่ะ
0: รสกระแทกเต็มคำ
4: โอ้ดูแบบมันกระแทกจริงๆแหละเนี่ย
0: สำหรับใครนะคะที่อยากให้นอนออโต้เนี่ยขอโทษกลับไปนะคะในครึ่งช่วงสุดท้ายตอนนี้โทรมาลงทะเบียนกันไว้ก่อนนะที่เบอร์02-665-8373นะคะก็เตรียมคำถามไว้ด้วย1คำถามนะ
4: ใช่เพราะว่าอันนี้เป็นเซอร์ไพรส์ของเรานะฮะในทุกวีคอยู่แล้ว
0: เซอร์ไพรส
4: ์แฟนๆไง
0: ใช่
4: โทรกลับไปนี่บางทีแบบเฮ้ยจริงเหรอวะ
0: เออแต่ว่าเสียงเขาเปลี่ยนเหมือนกันนะเวลาที่รู้ว่าเป็นศิลปินโทรกลับไปเนาะ
4: มันแบบเซอร์ไพรส์มันตกใจอ่ะ
0: ใช่
4: ใครอยากมาร่วมสนุกก็อย่าลืมนะ02-665-8373ลงทะเบียนได้เลยจ้ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราเบรกตรงนี้สักครู่นึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกันแน่นอนนะคะ EFM Fandom Live กับน็อตออโต้ค่ะ
4: ขอเสียงเดิมได้ไ
0: หมโอเคเบรก
3: EFM Fandom Live
1: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: Bobacon, Bobacon, eh? Bobacon, Bobacon, eh?

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ายมิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: โอ้ยคุณแม่พักนี้ไม่รู้เป็นอะไรอะมา Index Living More ทีไรอะทัดใจสทุกชิ้น Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% เฟอร์นิเจอร์ก็ลดที่นอนก็ลดของใช้ของแต่งบ้านก็ลดคุ้มขนาดนี้ไม่มีลังเลซื้ออย่างเดียวเท่านั้น18มิถุนายนถึง3สิงหาคม2569กับ Index Clearance Sale เคลียร์ให้สุดเคลียร์ให้หมดหมดแล้วคือหมดจริงที่ Index Living More ทุกสาขา
2: ถึงเวลาออกจากเซฟซอนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: ใต้โต๊ะทำงาน
5: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค
6: ่
5: ะเพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำอันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกเรารักใครชอบใครค
6: ่
5: ะ
6: คร
7: ับ ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กกุ้งกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
0: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
2: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมินฮุนเซนเตียบันไปจีนดีลอาวุธบอกอย่าไปสนใจเขาทำได้เราก็ทำได้ขอให้เชื่อมั่นแก่นทูตเชิงรุกของไทยเตรียมร่วมคณะนายกบินจีน 16-20 กรกฎาคมนี้คุณวิริยะเจริญตรารายงานครับ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงกรณีสมเด็จฮุนเซนและพลเอกเตียบันจะนำคณะเดินทางเยือนสาธารณประชาชนจีนระหว่างวันที่25-27มิถุนายนเพื่อเจรจาขอรับการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์โดยระบุว่าไทยไม่จำเป็นต้องตื่นตระหนกเพราะเรื่องความมั่นคงเป็นสิ่งที่ต่างฝ่ายต่างต้องดำเนินการอยู่แล้วสิ่งสำคัญคือเรื่องความน่าเชื่อถือในเวทีระหว่างประเทศยืนยันกองทัพไทยเสริมความแข็งแกร่งของฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องควบคู่กับมาตรการทางการทูตเชิงรุกขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในรัฐบาลและศักยภาพของผู้นำนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายรัฐมนตรีมีกำหนดการนำคณะรัฐมนตรีและผู้บัญชาการเหล่าทัพเดินทางเยือนสาธารณประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างที่16-20กรกฎาคมเพื่อหารือข้อได้การและเชื่อมกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างฝ่ายทหารของสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นวิริยะจันทรารายงาน
3: ดร.กันดีจี้ตรวจสอบโครงการไทย AI พาสปอร์ตเปิดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างพร้อมตั้งข้อสังเกตงบโครงการ AI ปี 2570 กว่า 2,500 ล้านบาทหวั่นซ้ำซ้อนและขาดความโปร่งใสคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: นางกันดีเดียวไพโรจน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะรองประธานคณะอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันดิจิทัลไทยในคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการติดตามโครงการ TSAI Passport โดยระบุว่าคณะอนุกรรมการเห็นด้วยกับการยกระดับศักยภาพด้านปัญญาประดิษฐ์ของประเทศแต่เห็นว่าควรปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้โปร่งใสและตรวจสอบได้มากขึ้นนอกจากนี้ได้มีการขอรายละเอียดสัญญาจัดซื้อจัดจ้างโครงการรวมถึงรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของผู้รับผิดชอบและเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมวิชาชีพเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจรับงานเพื่อสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นต่อสาธารณะนอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับที่มาของโครงการและเสนอให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการหากพบว่าไม่มีผู้รับผิดชอบในระดับนโยบายกำกับดูแลอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณางบประมาณปี2570พรรคประชาธิปัตย์เตรียมตรวจสอบงบด้านดิจิทัลอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่เพิ่มขึ้นราวร้อยละ 30% รวมถึงโครงการข่าวภาครัฐวงเงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาทและโครงการด้าน AI กว่า206โครงการมูลค่ารวมกว่า 2,500 ล้านบาทที่กระจายอยู่ในหลายหน่วยงานนอกจากนี้ยังระบุว่าจำเป็นจะต้องตรวจสอบความซ้ำซ้อนความคุ้มค่าและทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศให้ชัดเจนมากขึ้นพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าแผนบูรณาการรัฐบาลดิจิทัลวงเงินกว่า 8,700 ล้านบาทมีสัดส่วนงบดำเนินงานสูงถึง172.6%ขณะที่งบลงทุนมีเพียงร้อยละ 9.4% เท่านั้นดิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
6: น้อมถวายอาลัยองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชโศกสรรทรงกิจเพื่อประชานับอนันต์ทรงสถิตยังสวรรค์ทิพพิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
3: พระฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 22:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดี

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ถ้าคิดว่ามันยากลองพยายามให้มากๆเดี๋ยวมันก็ง่าย
4: EFM Fandom Life
0: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
5: EFM Fandom Live ในเบรกนี้นะคะขอบคุณก่อนโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะและตอนนี้นะคะต้อนรับ1คู่จากบ้านดูมันดีออโต้นอตหรือว่านอตออโต้
6: นอนออโต้ครับ
5: นอนออโต้สวัสดีค่ะ
7: สว
5: ั
7: สดีครับ
8: สวัสดีครับ
9: สวัสดีครับผม
10: สวัสดีครับ
11: นี่เขามีป้ายด้วยน่ารักมากนะฮะ
12: ใช่ครับ
11: นี่คือครั้งแรกของการมาแฟนนอมไลฟ์เลยใช่ไหม
12: ครั้งแรก
11: โอ้สุดยอดเลย
5: แล้วนี่ก็เป็นงานแรกด้วยเราทีมงานบอกพี่แนนตอนก่อนเดินเข้ามาว่าวันนี้เหนื่อยนิดนึงนะพลังงานเยอะ
11: อ๋อเหรอ
5: น้องพลังงานเยอะ
11: เต็มที่ได้เลย
12: เพิ่งตื่นครับ
5: แล้วน้องบอกนี่เป็นงานแรกด้วย
12: ใช่ครับ
5: เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจะปล่อยพลัง
11: ขนาดไหน
5: เต็มหลอดไหม
11: สบายสบายโดดกระดึงเต้นได้หมดเลยรายการนี
12: ้โอ้ย
11: ยอดเยี่ยม
12: ครับ
5: ได้แต่อย่าปีนเสาก็พอ
11: ขอแค่นั้นเลยขอแค่นั้นเลย
5: เอาล่ะเดี๋ยวเรามามอบฟิกกันก่อนนะคะเรามีแฟนฟิกที่แฟนๆเขาเขียนมาทั้งหมดนะคะทั้งหมด100เรื่องแต่ว่าเราคัดมา5เรื่องขอบคุณครับมอบให้น้องไปอ่านที่บ้านเลยนะลูก
12: ขอบคุณครับ
5: มีหลากหลายแนวมีแนวแบบ
11: น่ารักก็มี
5: โรแมนติกก็มีลึกลับก็มี
11: มีอันนึงที่แบบพี่ชอบมากเลยว่าต้องดูรอดูภาค2เขาจะเขียนด้วย
12: โอ้ยมีภาค2ด้วย
5: ใช่เพราะว่าในเรื่องเขาเขียนบรรยายมาเป็นแค่จุดเริ่มต้นเดี๋ยวลองไปอ่านดูเป็นเรื่องไหน
11: น้องต้องเคยอ่านฟิกอะไรอย่างงี้อยู่แล้วป่ะ
12: เคยมั้ยต้องเคยครับ
11: ต้องเคย
12: ใช่
11: ปกติชอบแนวไหน
12: คือก็ไม่มีแนวที่แบบชอบ
11: ใช
12: ่แต่ว่าก็เป็นเหมือนแบบนิยายแชทก็เคยอ่าน
11: อ๋อใช่ที่มันซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมเดี๋ยวลองไปอ่านเดี๋ยวให้น้องไปอ่านดู
13: ได้ครับเพราะว่าผมอ่านแต่หนังสือการ์ตูนอะไ
11: รอ๋อเหรอการ์ตูนวิทยาศาสตร์ใช่ไหมอ
13: ะไรครับ
11: การ์ตูนวิทยาศาสตร์ไหมเนี่ย
13: การ์ตูนแบบที่มันเป็นเล่มเป็นตอน1ตอน2เมื่อก่อนเลย
5: อ๋อน้องยังอ่านเป็นกระดาษอยู
11: ่หรอ
12: ขายหมดเหรอ
13: ยุคผมทันนะ
11: จริงเหรอ
13: ผมเคยอ่านอยู่ตอนประถม
5: อ่านอะไรอ่ะ
11: อ่าน
13: มันเป็นหนังสือการ์ตูนนะพี่แบบว่า
5: GTO
12: อะไรอ่ะขาย
11: ฟิวโคนันอย่างเงี้ยเหรอ
13: ใช่พี่ประมาณนั้น
11: เบล
12: อะไรที่แบบ
13: เออแบบดีแล
12: สามก๊กนะสามก๊กเคยอ่านสามก๊ก
5: เคยไหม
12: ตึงนืดตึงนืดต
11: ้องอุ้ยตึงนืดทันเหรอ
12: ทันต้องทันตึงนืดครับ
11: ตึงนืดไงนี่
12: ครอบครัวตึงนืด
11: เอออ
13: ่ะใช่นี่สนุก
12: ที่เขาไปเก็บตำลึงกัน
11: ใช่เหรออุ้ยเล็กมาก
12: นี
11: ่หุ้ยคุณทันเหรอเนี่ย
12: ใช่ครับ
11: เก่าเหมือนกันเนี่ยเออหลายเรื่องหลายเรื่อง
5: เออครอบครัวตึงนืด
11: เหรอแล้วรุ่นพี่อ่านอะไรอ่ะ
5: รุ่นชั้นหร
11: อ
5: ก็คงขายหัวล้อแหละ
11: อ๋อขายหัวล้อใช่ไหมแล้วคงเป็นรุ่นครอบครัวตึงหนึ่งต่อมามั้ง
5: อ๋อเป็นอีกเจนหนึ่งถัดมา
11: ใช่อีกเจนหนึ่ง
13: น่าจะ
11: โอเค
5: ค่ะ
12: ใช
11: ่ผม
5: ขอแซวเรื่องรูปใน IG หน่อยได้ไหมมันมีความแบบเซ็ตคงเซ็ตคู่แล้วคุณไปถ่ายกันแบบทำไมอยู่ดีถึงแบบว่าคิดว่าจะไปถ่ายเซ็ตคู่มันแบบมีอีเวนต์พิเศษอะไรเปล่า
12: คือจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรามีการไปเช่าไปเปิดสตูถ่ายรูปกันแล้วเนี่ยเหมือนเราก็คิดว่าเรายังไม่มีภาพขาวดำที่เป็นรูปภาพโปรไฟล์เหมือนคนอื่นเลยอะไรเงี้ยก็ถ่ายเก็บไว้สักพักแล้วครับแล้วก็เพิ่งมาตั้งใจที่จะลงให้ทุกคนได้เห็นนะก็คือช่วงก่อนมาไลน์อัพจะได้แบบเหมือนพร้อมที่จะแบบเปิดตัวซีรีส์แล้วอะไรเงี้ยครับก็เลยตั้งใจลงวันนั้นครับ
11: อ๋อคือถ่ายปุ๊บแต่เก็บไว้ก่อนแล้วก็มาพร้อมลงตอนที่ช่วงไลฟ์อัพที่ผ่านมา
12: ใช่ครับ
11: แต่เป็นภาพที่หลายคนชอบมากเลยนะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นมูดหรือว่าเนี่ยสไตลิสต์แต่งตัวเนี่ยเขาดีมากเลยนะ
13: ดีนะ
5: ดีเลย
12: ชอบก็เป็นเซตที่ตัวชอบบ้าง
11: ดีนะ
5: ถ่ายนานหรือยังนะคะ
13: ประมาณเดือน
12: เดือนนิดนิด
13: เดือน
12: เดือนผ่านมาแล้วใช่ครับ
13: ประมาณเดือน
11: ไม่แล้วทั้งคู่พี่อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเป็นคนชอบสีขาวดำอะไรอยู่แล้วปะหรือว่าเราตั้งใจอยากมูดนี้บ้างแค่นั้นเอง
12: ใช่ค่ะจริงๆก็แค่อยากมูดนี้บ้างเพราะว่า เหมือนยังไม่ได้มีรูปที่เป็นถ่ายแบบจริงจังแล้วก็เอาไปตั้งโปรไฟล์เป็นขาวดำ
11: เหมือนที่เราตั้งด้วยตอนนี้
12: ใช่ครับใช่แล้วก็เอามาตั้งเป็นโปรไฟล์เลย
11: อย่างกึ่ง
12: โมเดล
5: อย่างอะไรนะ
11: อย่างกึ่ง
13: กึ่ง
5: กึ่ง
11: เฮ้ยพี่รู้จักคำนี้ใช่ไหม
5: เคยได้ยินคำว่าเกกึ่งแต่ว่ากึ่งแต่ว่ากึ่งเฉยๆอ่ะมันแปลว่าอะไรอ่ะ
11: นี่ไง
12: กึ่งไงแบบว่าก
11: ึ่งแบบแอคบวกอะไรนะเท่บวกตึงอ่ะอะไรสักอย่าง
5: อ๋อก็เลยเป็น
12: คือเป็นสับใหม่แบบกึ่ง
5: อย่างกึ่ง
12: อันนี้ไม่น่าใช่กึ่ง
11: อันนี้อะไร
13: อันนี้น่าจะกามคาง
5: กามแล้วตอนขึ้นเครื่องบินกึ่งไหม
13: ขึ้นไม่กึ่ง
12: ทำไมอ่ะ
13: ก็นี่ไงที่ขึ้นเครื่องบิน
12: แล้วเราไม่คือทรงเสียเลย
11: ทรงเสีย
12: คือน้ำตาไหลเลย
5: คือจะไม่ดูสัมภาษณ์เขาตลกมากที่เขาบอกว่าคือเขาต้องเตรียมเพราะว่าคือคนอื่นอ่ะขึ้นเครื่องบินอาจจะกลัวนู่นนั่นนี่อุบัติเหตุสารพัดแต่ทางนี้คือกลัวติดตม.
11: เป็นไงคุณก็แล้วแต่คนใช
13: ่
11: ไหม
13: ใช่ผมค่อนข้างที่จะแบบว่าสื่อสารไม่ค่อยรู้เรื่องก็เลยแบบว่ากลัวเรื่องการช็อก
12: การตอบคำถาม
5: แต่เขาถามเยอะไหมวันนั้นที่ไปจีน
13: ไม่เยอะครับก็ถามผมประมาณ 2-3 คำถามใช่
11: แต่ระหว่างนั้นคือเหงื่อไหลเลยให้กลัว
13: โอ้ชี้มือสั่นมี
5: เขาถามว่าอะไรบ้างจำได้ไหม
13: เขาถามว่าเนี่ยคุณมากับใครใช่ไหมครับผมก็บอกว่านี่ผมมากับออโต้
5: ซึ่งเขาอยู่ตรงไหนอ
12: ยู่คนละเคาน์เตอร์เลย
13: คนละฝั่งแต่แบบอยู่ข้างๆกัน
5: อยู่อีกแถวนึง
13: ใช่ผมก็เลยฮี่ไปงี้เลย
5: แล้วเขาทำหน้าไง
13: ก็โอเค
12: โต๊ะก็หันไปยิ้มให้หนึ่งที
11: ว่าใช่นะ
12: ว่าเราเป็นมิตร
13: ใช่ว่าเรามาด้วยกัน
11: ว่าเรามาด้วยกัน
5: แล้วตอนอยู่บนเครื่องเขาทรงเสียยังไงอ๋อโต๊ะเล่าหน่อย
12: เขาก็มีความกดดันแล้วก็นั่งคือหลับตั้งแต่เครื่องยังไม่ขึ้นเลย
13: ผมกลัวเจ็ตแลกก็เลยบอกว่า
11: เจ็ตแลกที่ไหนนะ
12: ที่จีนครับ
11: โอ้โห
12: คือมันคงจะแลกอยู่หรอ
13: เวลามันไม่มันคนเล่าทางโซนเวลาไง
12: มันไม่ได้แลกมาเราไม่ได้ข้ามโลก
5: ขึ้นไปแล้วหลับเลย
13: ใช่โอ้โหผมนอนตั้งแต่เครื่องยังไม่ถอยออก
12: เขารู้สึกง่วงตั้งแต่ยังไม่เข้าเครื่องบิน
5: ตอนนั้นกี่โมงหนูบินยังกี่โมง
13: ถ้าตอนที่ไป
12: มันมีสองรอบมีไปญี่ปุ่น
13: ถ้าไปญี่ปุ่นประมาณ
5: ตอนนั้นก็หลับกันหรอ
13: ห้าทุ่มเที่ยงคืนใช่
11: กำลังได้อยู
5: ่ก็หลับก็
13: หลับครับ
5: ไปจีนขึ้นเครื่องอยู
13: ่ประมาณ
12: บ่าย
5: ก็หลับ
11: เอาเลย
12: ก็หลับเหมือนกัน
5: ผม
12: ว่าจริงๆอาจจะเป็นความสามารถพิเศษด้วยที่ชอบนอน
13: คือวางแผนไงว่าแบบลงเครื่องไปจะได้แบบมี energy
11: อ๋อลุยได้เลย
13: ใช่แบบพร้อมสู้งาน
5: แล้วคุณทำอะไรคุณออโต้บนเครื่องเขาหลับแล้วคุณทำอะไรคะ
13: กินครับ
12: เอ้ย
5: เอาคุณหลับคุณรู้ไงว่าเขากินอ่ะ
13: คือเขาลงเครื่องมาอ่ะเล่า
12: คือทางแอร์โฮสเตสเนี่ยเขาก็แจกอาหารตามนี่แต่ว่านอนเขาหลับไปแล้วโต้เลยเลือกเมนูให้เลย
5: คุณเลือกเป็นเมนูอะไร
12: ก็เลือกที่โต้อยากกินครับ
11: โอเค
5: คือยังไงเขาไม่ได้กินอยู่แล้ว
12: เขาหลับอย่างเดียวโต้ปลุกให้ตื่นมากินแล้วเขาก็ไม่กินโต้ก็เลยกินแทน
11: โอ้ยดีเนาะเวลาใครหลับข้างๆเราก็สั่งเอาของเรานี่แหละ
12: เราก็สั่งตามที่เราอยากกิน
13: ใช่
5: ดีนะ
12: เราก็คือได้กิน2จาน
5: เป็นคู่ที่ห่วงใยกันดี
12: ใช่ครับแต่ถ้านอนอยากตื่นมากินโต้ก็ไม่ได้มีปัญหาอยู่แล้ว
11: ไม่ติด
12: แต่เขาเลือกที่จะนอนโต้ก็เลยอุ้ยฟู้ดเวสต
11: ์
12: เราก็เลยกินไงเพราะว่าเสียดายของ
5: แต่ทำไมดูเหมือนออโต้เป็นฝั่งที่ต้องดูแลนอนมากกว่าเลยอ่ะมันเป็นแบบนั้นไหมหรือว่าคุณผัดกันดูแลในบางเรื่องหรือยังไง
13: ก็ดูแล
12: คนละแบบก็คนละเรื่องกันไปแบบแบ่งเบากันไป
5: อย่างฝั่งนอต้องดูแลอะไรออโต้บ้างเป็นเรื่องที่เราจะต้องอันนี้แหละเราจะต้องดูแลเขาเป็นพิเศษ
13: เขาขี้ลืมครับ
5: เลเวลไหนครับ
11: มัน
13: โอ้ก็
11: ลืมกุญแจบ้านไหมหรือว่าลืมแบบไหน
13: ลืมเกือบทุกอย่าง
12: คือตอนนี้กระบอกน้ำหายไป2อันแล้วครับ
11: คือหายไปเฉยๆที่กองถ่ายเหรอหรือไง
12: ใช่
13: คือเขาลืมบางทีเขาลืมไว้บนรถตู้บ้างลืมไว้นู่นไว้นี่บ้างแล้วเขาก็อยู่ไหนอ่ะเห็นว่าเห็นขวดน้ำออโต้ไหมอ่ะอยู่ไหนอ่ะ
11: หายบ่อย
12: แล้วก็หายจริงๆเอากลับมาคืนไม่ได้แล้วหายไปแล้ว
11: เอาเหรอ
5: หัวใจไม่อบตัว
12: ใช่ครับช่วงนี้ไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่
11: แม้อาจจะเหนื่อยๆด้วยแหละทำหลายอย่าง
12: ใช่
5: แต่ไม่แต่คุณช่วยเขาไหมล่ะคุณช่วยเขาดูแบบเฮ้ยออโต้แบบว่าอันนี้นายลืมหรือเปล่า
13: ใช่ผมก็มีเตือนว่าห้ามลืมนะอะไรอย่างงี้แบบ
12: เขาจะเป็นแนวว่าเตือนก่อนถึงวันงานว่าอย่าลืมรองเท้านะอย่าลืมเอาเครื่องประดับนะก็ถ้าเขาเตือนก็ไม่ลืมครับแต่ก็มีบางวันที่ลืมเองบ้างอะไรอย่างงี้
11: ม่แล้วคุณอะคุณดูแลอะไรเขาประมาณไหน
12: ก็ภาพรวมครับภาพรวม
11: ภาพรวมเลย
5: ภาพรวมเท่ากับทุกอย่าง
12: ก็หลายๆอย่าง
6: ก็ไม่ดีอย่างก็ครับผม
12: ก็อะไรบ้างอะแบบว่าย
11: กตัวอย่าง
12: สั่งอาหารแล้วกันแบบว่าเหมือนมาแต่งหน้าอย่างเงี้ยกินอะไรอะก็คือเขาจะกินอะไรก็ได้นะต้องก็สั่งเลยอยากกินอะไร
5: อย่าบอกว่าสั่งที่เราอยากกิน
12: ใช่ครับ
11: ก็คงตามนั้นแหละ
12: เขากินได้ทุกอย่างไงต้องก็แบบเรื่องที่ต้องก็เลือกให้เลยละกัน
11: นี่คือข้อดีนะ
12: ใช่ครับ
5: เป็นคนแบบง่ายๆหรอ
6: เป็นคนง่ายๆครับแบบว่ากินอะไรก็ได้แต่ไม่กินผักที่มันขมกับพริกที่มันเผ็ดครับ
12: ใช่ก็คือไม่กินผักกับไม่กินเผ็ด
11: พริกไทยเหรอ
12: ก็คือไม่กินพริกเลย
11: ไม่กินเลย
12: เป็นการเขี่ยออก
6: ใช่แต่ไม่พริกไทยผมกินได
11: ้สบาย
6: ก็กินได้อยู
5: ่
6: ใช่ครับ
12: แล้วก็แบบเรื่องการแปลภาษาบ้างนิดหน่อยครับเวลาไปเที่ยวหรือว่าเวลามีแฟนซายที่ต้องพูดภาษาจีนหรือว่าอังกฤษเนี่ยต้องก็สามารถสื่อสารได้ระดับหนึ่งก
5: ็ช่วยเขาน
12: ิดหน่อยครับ
5: จริงเหรอ
12: นิดเดียวมาก
11: ๆใช่แต่ก็พอแบบสื่อสารได้
12: สื่อสารได้ครับ
5: แล้วแบบมันมีอะไรที่เราชอบเหมือนกันไหมอาจจะเป็นแบบ
11: ไลฟ์สไตล์ก็ได้นะ
5: หรือว่าแบบของกินก็ได้
6: ผมว่าถ้าเป็นอะไรที่ชอบใช่ไหมครับ
5: ครับ
6: เหมือนกันก็น่าจะเป็นเรื่องกินครับ
11: หรอ
12: ครับ
11: ชอบกินอะไรด้วยกันอ่ะแบบ
6: คือแบบชอบชวนกันไปกินข้าวอะไรเงี้ยเป็นบุฟเฟ่บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยแบบเป
11: ็
6: น
11: สาย enjoy eating
5: แนวไหน
12: enjoy eating
5: ชาบูปิ้งย่างหรือแนวไหน
6: ได้หมดเลยคร
5: ับได้หมดเลยหรอ
6: ใช่ครับปิ้งย่าง
5: มีร้านประจำไหม
12: มีครับ
5: ป้ายหน่อยสิ
12: อุ้ยพูดชื่อร้านได้เลยไ
11: หมแถวไหนแถวไหนกันเอาแถวไหน
12: แถวช่วงแบบรัชดา
5: เป็นเชนหรอ
12: ห้วยขวางอะไรเงี้ยครับ
5: เป็นร้านเชนใหญ่ป่ะหรือว่าเป็นร้าน
12: ก็เชนใหญ่อยู
11: ่
12: แล้วก็มีโลคอลบ้างครับ
5: ถ้าร้านโลคอลมีแนะนำไหมที่แบบเคยไปกินด้วยกันแล้วแบบทีเด็ดเลยอ่ะ
12: จริงๆมีนี่มันเป็นร้านชื่อร้านว่าฮงแดสเตชันนะเป็นร้านอาหารเกาหลีครับ
11: เฮ้ย
5: คุ้นคุ้นเหมือนเคยกินเหมือนกัน
11: ไม่เคยกินเลยนะ
5: ที่เด็ดเลยหรออ
11: ยากไปลองดูเลย
12: แล้วก็มีแบบหม้อไฟหม่าล่าใช่
11: ร
12: ้
11: านดูดีนะเนี่ยฟิลเกาหลีเลย
12: คือมันอร่อยมาก
5: เนี่ยเขาซุปกิมจิเด็ดมากอ่ะเนี่ย
12: ใช่ครับ
6: เหรออุ๊ยแต่ผมชอบกินอันนี้
12: ซุปหมูเกาหลี
6: ซุปหมูเกาหลี
5: เฮ้ยแล้วมันเผ็ดอยู่กินได
12: ้
5: หรอ
12: มันเป็นซุป
6: เผ็ด
12: แบบเหมือนซุปกระดูกหมูอ่ะครับ
6: ใช่เหมือนซุปกระดูก
12: ใช
5: ่เชื่อแล้วแหละว่าชอบเหมือนก
11: ัน เขาดูเล่ามีความสุขมากกับเรื่องอาหารเนี่ย
5: ดูบทสนทนาลื่นไหลมาก
6: ชอบกินมากคร
12: ับ แต่คนที่น้ำหนักขึ้น
11: คือ
12: ออโต้
11: นี่ไง
12: คนเดียว
11: หล่อนะคือแบบขุนเท่าเดิมเลยอ่ะ
12: ไม่รู้ทำไมครับ
6: ก็ผมออกกำลังกายนะผมเล่นกีฬา
11: ดีด้วย
6: ใช่
5: เล่นกีฬาอะไรบ้างครับ
6: ผมเล่นบาสครับ
11: โอ้โหแต่ตัวเขาสูงไงมีแบบชวนเขาไปเล่นกีฬาบ้างไหม
6: ชวนแล้วครับผมชวน
12: เขาชวนไปเล่นบาสเราคงจะไปอยู่หรอกนะ
6: ก็สอนได
12: ้
6: ถ้าไปก็สอนได
5: ้เปิดใจ
12: ไห
5: ม
11: ก็ครั้ง
12: ลองชวนอีกรอบแล้วกันเดี๋ยวเปิดใจให
11: ้ลองชวนอีกรอบ
5: เป็นดูอ่ะชวนไปเล่นบาส
6: แต่น้องก็บอกว่าเอองั้นก็ไปวิ่งก็ได
11: ้วิ่ง
12: เหรอเขาไปเล่นบาสแล้วเดี๋ยวต้องไปวิ่งแทนอะไร
6: ก็เห็นไปอยู
12: ่ใช่ก็มีโต๊ะปกติถ้าออกกำลังกายต้องไปวิ่งหนึ่งรอบไม่เคยไปอีกเลย
5: ก็ยังดีกว่าไปทำ
12: เลยอย่างนี้ก็ทำอะไรสัก
5: นิดน้อยพูดถึงด้อมเรายังไม่มีชื่อด้อมเลยอ่ะ
11: เออจริง
5: ใช่ป่ะ
6: ใช่ครับ
11: มีแบบได้นั่งคิดเอาไว้ไห
5: ม
11: คิดเล่นๆแต่มีไหม
6: ก็มีคิดเล่นๆ
5: เช่นอะไรบ้างขออยากรู้ด้วย
6: ปลาหมึกครับ
5: ทำไมต้องเป็น
12: ปลาหมึก
6: หมอนข้างอะไรอย่างงี้
12: ปลาหมึกหมอนข้างนัตโต
11: ไม่แต่ทุกอย่างมันจะมีที่มาที่ไปทำไมต้องเป็นปลาหมึกอะตอนแรกอะ
6: ปลาหมึก
12: อันนี้น่าจะแบบต้องคนที่รู้จริงอะ
6: ต้องกลับไปดูครับ
12: ต้องคนที่ดูรายการเฟรนด์ชิพของพวกเรามาก็คือน็อตเขาหั่นปลาหมึก
5: ครับ
12: แล้วทีนี้โต้อะส่งจดหมายแบบแบบว่าปลาหมึกอร่อยมากแอนเองแบบ
11: มีที่มาที่ไป
12: ใช่
11: สตอรี่
12: ใช่คร
5: ับและนัตโตอะ
12: นัตโตก็น็อตโต
11: อ๋อ
5: นี่ดีนะ
11: คำแบบพลิกกลับ
12: เนี่ยนอร์โตนาโตะอะไรอย่างงี้แล้วก็มี
6: หมอนข
12: ้าง
11: ม
12: ันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นใครอะไฮไลท์เป็นซีน
6: ครับผม
12: ที่ค่อนข้างโด่งดังในเฟนชีฟ
6: ค่อนข้างที่จะพูดยากนิดนึง
11: นี่ก็เลย
5: เดี๋ยวรอดู
11: แล้ว
5: ก
11: ัน
5: ว
11: ่
5: าบทสรุปจะเป็นชื่อไหนเน
11: า
5: ะ
11: ใช่แต่ว่าใกล้จะประกาศแล้วใช่ไหม
12: อู้ ยังเลยครับ
11: อ๋อ
13: น่าจะยัง
12: ก็น่าจะให้คิดกันได้อีกสักพัก
11: ใ
12: หญ่ๆหน่อย
11: เบรนสตอร์มกันก่อน
12: ใช่ให้แบบได้ชื่อที่แบบ
13: แบบว่า
12: ดีเป็นแบบของจริง
11: ใช่ครับของไม่ต้องใช้ยาวๆนะมันทีเดียวดีกว่า
12: ใช่ครับ
5: ได้เดี๋ยวเรามีเซตคำถามมาถามแบบอุ่นเครื่องกันก่อนนะคะถามนอร์โต้นี่แหละให้ทั้งคู่เนี่ยจัดแรงกิ้ง DMD Sports Day 2026กันเล่น
11: ๆ
5: ถามน้องจากทีม Green Monster นะคะให้หนูจัดแรงกิ้ง5นักกีฬาตัวตึงของทีมส่งเข้าประกวดหน่อยไล่จากอันดับ5ขึ้นไปจนถึง1แล้วก็เหตุผลว่าแต่ละคนเนี่ยเขาตึงด้านไหน
11: อ
5: ันดับ5ก่อน
13: อันดับ5
5: ของทีม
13: ของ Green Monster นะครับ
5: ครับ
13: น็อตให้เป็นตีตีครับ
5: ตีตีเพราะอะไรครับ
13: เพราะปีที่แล้วผมเล่นบาสกับเขาไงใช่แล้วก็โอ้โหก็มีของ
11: ตึงเหมือนกัน
13: คนนี้เขาเรียกมีของ
5: ตึงด้านไหนหู
11: ไม่ใช่
13: ฝีมือฝีมือ
5: เออใช่ครับ
13: ใช่ก็แบบเป็นคนที่มีของเรียกมีของใช่
5: ครับงั้นอันดับ4ใครดี
13: คนที่4ผมให้พี่เก่งแล้วกันครับ
5: พี่เก่งเป็นตัวตึงด้านไหนครับ
11: ด้านไหนดี
13: บอลครับ
12: ฟุตซอล
13: ฟุตซอลเพราะปีที่แล้วก็เห็นพี่เขาเล่นด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือผมกับพี่เก่งเนี่ยเชียร์ทีมเดียวกันด้วยครับ
5: ทีมอะไรครับ
11: นั่นก็คือ
13: ลิเวอร์พูลทางใจ
11: โอ้ตายแล้วตายแล้ว
12: นี
11: ่จริงเหรอพี่เก่งลิเวอร์พูลเลยใช่ไหม
13: ใช่ครับ
11: พี่เก่งลิเวอร์พูลโอเค
5: อันดับ3
11: ที่3
13: อันดับ3ผมพี่ก้องครับ
11: พี่ก้องด้านไหนอ่ะ
13: บอลครับบอลฟุตซอลปีที่แล้วเขาเล่นฟุตซอล
11: ฟุตซอลกับพี่เก่งนี่แหละ
13: ใช่ครับแล้วก็
5: อันดับ2
13: อันดับที่2ให้เป็นพี่ชายผมนะครับพี่เติ้ล
5: พี่เติ้ลเป็นตัวตึงด้านไหนครับ
13: ฟุตซอลเหมือนกันครับเพราะปีที่แล้วเขายิงด้วยแล้วเขามีไฮไลท์ที่แบบว่ายิงได้แล้วเขาแบบเปิดเสื้อแล้วมันจะมีคำ
11: โหนี่ฟุตซอลเลยส่วนใหญ่เป็นฟุตซอลและอันดับที่1เป็น
13: ผมให้เป็นพี่อูครับ
11: พี่อู
13: ใช
5: ่ด้านไหนครับ
13: ฟุตซอลเหมือนกันครับ
12: ผมฟุตซอลหมดเลย
13: จริง
5: แล้วทำไมถึงให้เขาเป็นอันดับ1อ่ะ
11: มันต้องมี
13: คือผมแบบไปผมได้เห็นสกิลพี่
11: เ
5: ขายังไง
13: คือแบบสับโดดนะพี
5: ่สับโดดคือสับอะไรลูก
11: สับอย่างนี้แล้วก็โดดขึ้นไปด้วย
12: แล้วก็โดด
11: สับรอง
12: สับขารอง
11: สับขารองปุ๊บเลย
5: สับโดด
11: แล้วโดดคือยังไง
13: กระโดดมองโดนมอง
11: อ๋อโดนมอง
12: สับโดด
11: สับ
12: ใหม่
11: ดูบอลมาหลายปีเพิ่งเคยได้ยินคำนี้ครั้งแรกเลยสับโดนได้อยู่ได้อยู่
5: ครบแล้ว
11: ทีนี้สลับมาถามออโต้บ้างทีมพิงค์พาวเวอร
5: ์
11: คำถามเดียวกันออโต้ก็คือจัดแรงกิ้ง5อันดับครับเริ่มที่อันดับ5ก่อนเลย
12: แน่นอนว่าทางสีชมพูของเราเนี่ย
5: ยังไง
12: แน่นอนว่าอันดับ5
5: คือ
12: น้องเวฟครับ
11: เวฟ
5: น้องเวฟตึงด้านไหนดี
12: น้องเวฟเนี่ยเขาขึ้นชื่อเรื่องความตึงอยู่แล้วคิดว่าถ้าเขาได้เล่นกีฬาอะไรเนี่ยเขาซิ่งเขาทำได้แน่นอน
13: ครับเขาเลฟเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องความเร็วแรง
5: วิ่งเร็วเลย
12: เพราะว่าฉายาคือเวฟ 5G ครับ
13: เขาเวฟ 5G เร็วแรง
5: คือสมมติว่านาทีนี้เขาอยู่ตรงนี้ปุ๊บหันไปทีคือเขาลงไปล็อบบี้แล้วป่ะ
12: เขามาได้เลย
11: เออพี่ดูหนังอะไรมาจะบ้าเหรอไม่ขนาดนั้น
5: อ๋อเหรอ
11: เออ
12: ใช
5: ่เวฟ 5G ครับ
12: เวฟ 5G แล้วก็พี่เฟิร์สวัน
5: เป็นตัวตึง
12: เขาก็
5: เรื่อง
13: เล่นบาสครับ
11: ใช่เขาชอบเล่นบาสเหมือนกัน
12: เขาเล่นบาสกับน็อตอยู
13: ่ใช
12: ่ใช่เห็นเคยไปเล่นด้วยกันใช่ครับแล้วก็มีพี่ปังครับก
11: ็
12: บาสเกตบอลเหมือนกัน
5: ครับ
12: อันดับ2พี่น้ำปิงครับ
5: เป็นด้านไหนน้ำปิง
12: เป็นด้านของความสวยเลิศแค่นี้ก็เป็นคะแนนได้แล้ว
5: แต่จริงฝีมือการเล่นกีฬาของน้ำปิงเป็นไงบ้างพี่แอนอยากรู้
12: อันนี้ต้องมาวัดกันในสนาม
11: เออ
5: จะคือชอบจังหวะที่ถามไปแล้วออโต้มองพื้นอย่างเง
11: ี้ยคิดอยู
5: ่เหมือนคิดอยู่ว่าจะตอบอะไรดีวะแล้วต้องไปวัดกันในสนาม
12: พี่สาวเราสวยแค่นั้นเอง
11: ได้คะแนนแล้ว
12: ใช่
11: และอันดับ1ของคุณคื
12: ออาจจะเป็นในส่วนของคุณพี่โทมัส
11: คุณพี่โทมัส
12: ใช่เพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะเล่นกีฬาหลากหลายแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเขาเนี่ยโหดวอลเลย์บอลมากคือเขาบอกว่ารับลูกเสิร์ฟใครก็ได้อย่ารับลูกของพี่โทมัส
5: เพราะว่า
12: เขาตีมาแรง
11: แรง
5: เดี๋ยวรอดู
6: เดี๋ยวรอดู
12: ก็อยากให้ทุกคนรอดูครับ
6: ครับผม
5: แล้วโต้หนูว่าหนูจะตึงด้านไหนถ้าเป็นในงานนี
12: ้อาจจะเรื่องของความก่อกวน
11: สีสันของ
12: คือโต้ไม่ได้เล่นกีฬานานแล้วแต่ว่ากีฬาที่เคยเล่นมาก็อาจจะมีแบบว่าม
6: าเก็บ
12: ก็ไม่เคยเล่นด้วย
11: จริงปะ
12: จริง
11: ไอ้ที่เป็นโซ่แล้วก็แม่หนึ่งแม่สองแม่สาม
12: ไม่เคยหรอ
11: เฮ้ยพี่เคยเล่นเลยนะ
12: เคยเล่นแบบกระโดดเชือกอะไรเงี้ยกระโดดยาง
6: แล้วมาเก็บอ่ะ
12: ไม่เคยเล่น
6: ทำไม
5: แต่โทษนะมาเก็บมันถือเป็นกีฬาด้วยหร
11: อมันถือว่านี่ไงเอา
12: แต่ว่าคือไม่เคยเล่นอ่ะ
11: เดี๋ยวนะ
12: มันเขาเรียกว่ามันไม่ใช่กีฬาแต่เป็นการละเล่น
11: การละเล่น
12: ใช่
11: เหตุผลของน้องคือเพราะว่าใช้แขน
5: คำถามต่อไปคำถามสุดท้ายจาก DMD Sport Day 2026นะคะให้ทั้งคู่ทายผลว่าปีนี้ทีมไหนจะชนะพร้อมเหตุผล
12: โอ้โหเราอยู่คนละทีมอยู่แล้ว
5: คุณช่วยกันได
6: ้คุณก่อนเลยอ่ะ
12: แน่นอนว่าต้องเป็นสีชมพูอยู่แล้วครับ
5: เพราะอะไรคะ
12: เพราะว่าเราอ่ะมีทั้งนักกีฬาที่เก่ง
5: แต่เมื่อกี้ถามว่าน้ำปิงเก่งอะไรมองพื้นอ่ะ
11: อันนี้ไม่เอาเสน่ห
12: ์ไม่เราไม่ได้เก่งแค่ในด้านกายภาพแต่เรามี strategy แล้วก็มีมันสมองที่แบบเรารู้ว่าเราจะเอาชนะคู่แข่งยังไงครับ
11: ต้องผสมผสานกัน
12: ผสมผสานกันแล้วก็เรื่องของความเลิศความสวย
6: เ
12: ราเอาชนะได้แน่นอนเพราะสีเขียวเนี่ยเขาก็ขึ้นชื่ออยู่ว่ากรีนมอนสเตอร์เขาอาจจะมาแนวโหดหรือเปล่าแต่เราใช้พลังของเราเนี่ยสู้เขา
5: ความน่ารัก
12: ใช่ครับ
5: ครับพี่นอต
6: โหครับผมเราก็ต้องเชียร์สีตัวเองอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องเป็นสีเขียวครับสีกรีนมอนสเตอร
5: ์ครับ
6: ใช่เพราะว่าผมบอกเลยว่าแต่ละคนเนี่ยนำทัพมาด้วยนักกีฬาที่แข็งแรงแล้วก็เก่งมากๆของแต่ละด้านผมบอกเลยนี
5: ่มอนเซอร์เน
6: า
5: ะ
6: ใช่ครับเราแบบว่าไม่ยอมแน่นอนฝั่งหนูนะ
5: แต่จะไม่ยอมอ่อนให้ความน่ารักความคิ้วถือของพิงค์เลยหรอ
6: ก็เป็นแล้วแต่ของแต่ละคนไปครับ
5: แล้วถ้าเป็นคุณน่ะ
6: ผม
12: ถ้าแข่งลงสนามกีฬาเดียวกับโต้อ่ะ
5: สูตรเดียวๆเจอกันเลย
12: ถ้าเจอกันในสนามอ่ะคุณทำยังไง
6: ถ้าผมอ่อนข้อให้คุณเนี่ยผมได้อะไร
12: ไม่ได้ก็โต้ชนะไงแค่นั้นเองก็ได้รอยยิ้ม
6: แค่นั้นหรอ
12: แค่นั้นคือจะขออะไรเยอะคุณพี่มันไม่ได้
5: ยอมไหม
6: ก็ไปรอดูในสนามเอาแล้วกัน
5: โอเคเดี๋ยวไปรอดู
11: เออใกล้แล้ว
5: คราวนี้ถามเรื่องซีรีส์บ้างนะคะด้วงกับเธอก็แน่นอนว่ากระส่งกระแสดีงามมากคนพูดถึงตัวละครอย่างเจมี่กับมาวิทยังไงบ้างที่มันมาถึงตัวทั้งคู่อะ
11: เป็นไงบ้างตัวละครที่หลายคน
5: นอดว่าไงลูก
6: ตัวละครหมายถึงพูดถึงตัวละคร
5: คนพูดถึงตัวละครที่เราเล่นอะว่ายังไงบ้าง
11: สีเราเล่นไง
6: ครับก
5: ็แบดอะไรเงี้ย
6: จริงๆก็มีคนบอกว่าน็อตดูเล่นเป็นตัวเองดีครับ
5: แล้วเราคิดว่าเราเป็นตัวเอง
11: แล้วเป็นอย่างนั้นไหม
6: ก็จริงๆตอนอยู่ในกองมันก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าแบบตอนนี้อยู่ในกองก็เล่นกันแบบเฮฮาสนุกอะไรอย่างนั้นเลยเพราะว่าจริงๆคือน็อตก็เป็นคนที่ชอบเล่นชอบแบบเฮฮาอย่างนี้แล้วใช่
12: ชาติ
5: ครับ
12: ด้วยความที่แบบเจมี่กับน็อตอ่ะก็มีสิ่งที่เหมือนกันเยอะใช่ไหม
6: ใช่ครับก็แบบว่าเป็นคนแบบอารมณ์ดีด้วยชอบแบบว่าเล่น
12: เฮฮาชอบแซวอะไรอย่างง
5: ี้
12: ก็เลยสนุก
5: ก็เลยเขาเลยบอกว่าเป็นเหมือนเป็นตัวเองเล่น
6: เหมือนเล่นเป็นตัวเอง
11: เจมี่กับน็อตแทบจะแบบเป็นคนคนเดียวกันเลยอะไรอย่างงี
5: ้
11: ครับผม
5: มาวิสล่ะคะ
12: มาวิสก็ตอนที่เปิดตัวมาคนเขาก็ตกใจครับก็เหมือนมาวิสเนี่ยเปิดตัวมาทีหลังสุดเลยแบบไม่มีใครรู้ว่าตอนแรกจะมีตัวละครนี้แล้วก็พอเปิดตัวมาเนี่ยก็คนเขาก็ให้การต้อนรับอย่างดีตัวก็ดีใจมากๆที่ได้มารับบทนี้ด้วย
5: เขาพูดถึงมาวิทว่าไงบ้างมั่นใจ
12: มั่นใจคนสวยแบบแบบก็คือมาวิทก็ร้ายอะไรอย่างเงี้ยแบบก็คือทำถึงอยู่ก็ดีใจครับ
5: แต่ว่าจริง
12: ครับชอบมาวิท
5: เขาเป็นสายแฟร์ไหม
12: มาวิทเป็นสายแฟชั่นเขาเป็นนักเรียนแฟชั่น
5: โต้ก็เป็นสายแฟร์ไหม
12: โต้ชอบแต่งตัวเหมือนกันแต่ว่าสไตล์ของมาวิสเนี่ยเป็นสไตล์ที่โต้ไม่ค่อยแต่งบ่อย แต่พอลองแต่งแล้วก็รู้สึกชอบมากครับก็เลยแบบเอามาลองใส่บ้างแต่ก็ไม่ได้บ่อยมากครับ
11: แล้วพี่อยากรู้ว่าแบบว่าแล้วความเป็นมาวิสกับตัวของโต้เหมือนกันไหมหรือคิดว่าต่าง
12: โต้ก็มีมุมที่เหมือนบ้างแต่ก็มาวิสเขาจะเป็นแนวแบบว่านิ่งๆและไม่ได้ร้ายอ่ะแบบเขาเป็นแนวแบบแต่รู้แค่ว่าออโต้กับมาวิสเป็นคนที่รู้จักตัวเองดีทั้งคู
11: ่
12: รู้ว่าตัวเองชอบอะไรต้องการอะไรอย่างเงี้ยครับแต่อาจจะมีนิสัยหรือการพูดคุยที่แตกต่างกันคาแรคเตอร์ต่างกันว่าต้องให้นอนบอกมาวิสกับโต้แบบ
5: เหมือนกันไหม
12: เหมือนกันไหมหรือต่างกัน
7: ในมุมของเรา
13: ในมุมของผมก็คือก็มีความต่างครับคือส่วนตัวรู้สึกว่ามาวิสเนี่ยจะเป็นคนที่แบบว่าซื่อๆแบบตาใสอ่ะพี
5: ่แล้วโต้ไม่ซื่อหรอ
13: ออโต้ก็ซื้อตาใสเหมือนกันแต่แบบว่า
12: คนละ
13: แบบอะไรนะ
11: คนละแบบ
13: เป็นคนละแบบคือเขารู้เยอะกว่าผมอีก
11: เอาเดี๋ยว
12: เอาดิ
5: เฮ
12: ้ย
5: เขารู้เยอะกว่าผมอีก
11: เออ
12: เอาเถอะ
5: หมายถึงรู้เรื่อง
13: รู้เรื่อง
12: เป็นคนรู้เรื่อง
13: รู้เรื่องเยอะไง
12: โอเค
13: ก็ใช่
5: เนาะคืออย่างเจมี่ในนั้นเป็นแบบลูกแบดมากการเข้าหงเข้าหาอะไรเงี้ยแผ่วๆจริงๆแล้วเวลาเราเข้าหาคนนี่เป็นเวไหน
13: โอ้คือปกติน็อตแบบว่าเป็นคนไม่ค่อยกล้าเข้าหาคนด้วยใช่แต่ถ้าแบบว่าถ้าจะให้น็อตเข้าไปหาจริงๆก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบว่าส่งกระแสจิต
11: หรือ
13: ว่าแบบชอบมองให้เขารู้อะไร
11: นี่เชื่อมจิตเหรอมองกัน
13: มองก
12: าสายตาอะไร
11: ก็สายตาเริ่มก่อน
5: ก็แปลว่าเหมือนแบบว่าตอนที่อยู่ในบ้านคุณก็เลยชอบเขาเพราะว่าเขาดูแบบเป็นมิตรเพราะว่าคุณก็คงไม่กล้าเข้าไปหาเขาก่อนอะไรอย่างง
13: ี้
5: ป
13: ่
5: ะ
13: ใช่ครับผมไม่กล้าเข้าหาใครก่
5: อ
13: นโดยปกติ
5: ทำไมเอาโต้ยิ้มอ่ะ
13: เออยิ้มหน่อย
11: เหมือนมี
12: โอ้ย
5: โอ้ยอะไรอยากรู้เลยอ่ะ
12: ทำเป็นพูดเถอะ
5: จริงไหมที่เขาพูดจริงไหม
12: ก็มีบ้างเขาก็เป็นแนวเขินแบบไม่ค่อยกล้าพูดแต่ก็มีเขาก็มีทักมาบ้าง
5: เขาทักว่าอะไร
13: ทักอะไร
12: แอบ
13: ไม่ผม
5: อะไรวะ
11: อ้าว
13: ผมทักไปเรื่องงาน
11: โอ
13: ้เออทักไปถาม
12: ให้พูดไหม
5: พูดเถอะอยากรู
12: ้เขามันจะมี
11: แด
12: นวันนึงที่รถตู้เนี่ยจะมารับไปรับน็อตก่อนแล้วมารับโต้ต่อ
11: ครับ
13: ยังไง
12: เขาบอกออกเขาบอกว่าใกล้ถึงแล้วนะอะไรเงี้ยโต้บอกอยู่ไหนแล้ว
5: อ
12: ันนี้คือเพิ่งเจอกันประมาณรอบที่สองนะโต้บอกอยู่ไหนแล้วเขาบอกอยู่ในใจ
11: นี่
12: ครับเป็น
5: คุณแคปไว้หรือเปล่า
12: แคปไว้เลย
5: โอเค
11: เฮ้ยครั้งที่สองเฮ้ยแสดงว่าคุณก็ไปธรรมดาเนี่ย
13: ก็นี่ไงที่ผมบอกว่าผมเป็นคนเฮฮาตอนนั้นกำลังอินกับบทอยู
11: ่โอ้อินกับบท
13: ใช่ตอนนั้นแบบต้อง
12: อะไรไม่รู้เลยว่าโต้จะเล่นเล่นเน
5: า
12: ะ
5: แล้วโต้ตอบอะไรอ่ะ
12: ทำไม่ได้ครับน่าจะขำๆไป
13: ขำเป็นมารยาทแหละดู
5: ใช่อยู่ในใจว่ะ
11: เออสตอรี่คู่น่ารักดีว่ะ
5: ถามถึงนี้บ้างดีกว่าคอนเสิร์ตด้วงโกราวคอนเสิร์ตคู่เรานี่ถ้าให้ 100% คุณซ้อมไปถึงไหนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะ
13: ถ้าให้ 100% สัก20
11: โอ้โห
13: เพราะว่า
12: อยู่ในช่วงของเริ่มต้นการเตรียมตัว
13: กำลังแบบเตรียมตัว
11: โอ้โหแปลว่าเตรียมตัวก็คือมีคอนเซ็ปต์อะไรพร้อม
12: แล้วที่จะซ้อมครับเราสองคนก็คุยเรื่องเพลงกันแล้วว่าแบบอยากเต้นอยากร้องเพลงไหนแล้วก็อยู่ในช่วงของการเตรียมตัวแล้วก็เริ่มซ้อม
5: มีต่อตัวอะไรปะ
13: ต่อตัว
12: อันนี้เป็นไอเดียที
13: ่ดีนะ
11: ก็น่าสนใจนะ
12: ก็ให้มีก็จะทำให
13: ้ให้ออโต้ยืนข้างล่างอีกเน
11: า
13: ะแต่ขึ้นต่อ
11: ใช่ไหมเขาขึ้นบน
12: ทำไมอ่ะ
5: พ่อเสียสละเก
12: ินทำไมการเป็นโต้ต้องยกเนาะ
5: มีไหมต่อตัวค
11: ิ
5: ดว
11: ่
5: า
11: โอ้ไม่มีไหมมีที่เราคิดอีกเยอะไหมเนี่ย
12: คือน่าจะเป็นคุณที่คิดมากกว่าตอนนี
5: ้มายากลมีไหม
13: มายากล
12: ก็สามารถให้มีได้แต่ของโต้จะเป็นแนวแบบว่าก็เป็นแนวส่วนสนุกอาจจะเป็นแต่งตัวทีมแบบว่าเซอร์คัสอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
13: หมูเด้ง
12: มาหมูเด้ง
13: ดีนะ
12: ได
11: ้ก็เซอร์ไพรส์ดีนะ
13: ก็ดูเป็นอะไรใหม
12: ่ๆงั้นเราออกมาใส่ชุดหมูเด้งเลย
5: อยากเห็น
12: อ
5: ่ะ
12: ได้ครับเดี๋ยวให้น็อตแต่งรู้หมูเด้ง
5: พี่แม่พวกนี้รักกันจะตายต่อตัวก็เกี่ยงกันอยู่บน
13: ให้เอาโต้ขึ้นข้างบนเลยนี่อยู่ข้างล่างให
12: ้อ๋อเมื่อกี้พูดให้โต้ยก
5: ให้ใบแบบสปอยคนละหนึ่งท่าได้ป่ะ ลองสปอยหน่อยว่าเราจะได้เห็นคุณในรูปแบบไหน
11: ยากใช่ไหม
5: ให้สปอยหนึ่ง
12: ต้องมีต้องมี
13: มางั้นเลือกก่อนเลยเพราะว่านี่ยังไม่มี
12: ท่าหนึ่งท่าก็พอใช่ไหมครับ
5: ใช่เดี๋ยวให้แฟนๆเขาไป
11: จินตนาการเอา
5: ต่อยอดกันเองไอ้นี่แน่เลยโชว์ไอ้นี่ไงแกเคยเห็นไว้ใน TikTok อ่ะ
13: โทรเลข
5: ที่มีน้องคนนึงอยู่ข้างหลังอ่ะคุณพ่อเขากดเครื่องคิดเลขอ่ะน้องเขาเต้น
12: อ
5: ่ะ
12: 2+7+5 อย่างเงี้ยจินตคณิต
5: เออใช่มั้ยท่ามันใช
12: ่ใช่เป็น4+7+9+8+10
5: นี
13: ่
5: และให
13: ้1ครับ
5: ให้น้องเต้น
12: ผิด
5: เอาไปคิดต่อเองอ่ะท่าน้องสปอยหน่อยครับ
13: ท่าผมเหรอครับ
11: ใช่ๆๆ
13: ยืนได
5: ้
13: ไหม
5: ได้คร
12: ับ โอ้ยเล่นใหญ่เลย
5: อ
12: ๋
5: อสูงมาก
13: ก
5: ็แป๊บนึงนะลูกอ่ะโอเค
13: โอเคม
12: องกล้องนะ
5: แป๊บนึงนะอ่ะโอเคครับ
12: หนึ่ง
13: ได้เลย
11: ได้เลย
5: ได้เลยครับ
12: หน
13: ึ่
12: งสอง
13: สามประมาณนี้
11: เฮ้ย
5: อะไรอ่ะนี่
12: เรานี่มีความหมายว่าอะไร
11: อย่างงี้แล้วก็หมุน2รอบ
12: ก็คือ
13: ให้ไปเดากัน
12: มันหมุนไงครับ
5: ไม่รู
11: ้เหมือน
12: ดวงโกราวไงครับ
11: เฮ้ย
12: เป็นเครื่องเล่น
11: เอางี้พี่ถามหน่อยได้มั้ยถามแทนแฟนๆเมื่อกี้เรา2คนคือเชื่อมกันมั้ยเหมือนแบบ
12: ไม่เชื่อ
11: ไม่เชื่อหรอ
5: แยกหรอ
11: แยก
12: มีคือเรามีหลายชู
5: ้ได้ไปลุ้นต่อกันเองสปอยแค่นี้พอเดี๋ยวเดาถูก
13: ใช่ครับเดี๋ยวมันจะมีสายเข้าครับ
5: คร
11: ับ โอ้นี่ตรงไปตรงมามากเลย
5: เคยแปลว่าเคยโดนแล้วสายเข้า
13: อุ้ยประจำเลย
5: ประโยคเปิดนี่เขาจะพูดว่าอะไร
12: เขาจะเรียกชื่อ
11: เรียกชื่อก่อน
13: พูดแบบเย็นๆนะพี
5: ่ขอฟังหน่อย
13: น็อตไปคุยกับพี่สัก5นาทีป่ะ
11: สั้นๆดีเนาะ
5: แล้วคุย5นาทีจริงป่ะ
13: โอ้นี่ก็5นาทีบวกอีกอ่ะ
11: 50
12: 5นาทีบวก
5: เดี๋ยวเรามีภารกิจพิเศษให้น้องๆมาร่วมทำกันนะคะชื่อภารกิจว่า yes or no คำถามนี้ตอบแค่ใช่หรือไม
13: ่ได้ครับ
5: เราจะมีคำถามนะคะมาถามคุณทั้งคู่โดยคำถามเนี่ยจะถูกถามโดยดิฉันนะคะดีเจจิตเสียนะคะ
11: ใช่เหรอ
5: ดีเจจิตดี
11: จิตดีสิ
5: แล้วคุณคือ
11: ดีเจหมอก
5: รอบแรกเราจะถามเจมี่มาวิสให้คุณเนี่ยสวมคาแรคเตอร์เจมี่มาวิสตอบ
13: ครับผม
5: คำถามแรกถามมาวิสค่ะ
13: ครับ
5: Do you think James is more handsome than cute คุณคิดว่าเจมี่หล่อมากกว่าน่ารักใช่หรือไม่คะ
12: No
5: เพราะอะไรคะ
12: I think he's cute
5: คิดว่าน่ารักมากกว่า
12: Yes
11: ได้อันนี้มุมมองของมาวิส
12: ในมุมมองมาวิสคือเจมี่ก็คือแบบเป็นแบบยายเจมี่น่ารักเอ็นดูเจมี่ครับ
5: แต่ถ้าเป็นนอร์ทล่ะ
12: ถ้าเป็นน้องหรอก็คิวต์เหมือนกันใช่
11: เป็นท้ายความน่ารักเนาะ
12: ใช่ครับ
11: อ่ะทีนี้ดีเจหมอกขออนุญาตถามคุณเจมี่บ้างนะครับ
7: ครับผม
11: คุณเนี่ยเป็นฝ่ายตกหลุมรักมาวิสก่อนใช่หรือไม่ครับ
7: ใช่ครับ
11: ชัดเจน
7: ชัดเจนเราตรงไปตรงมาอยู่แล้วผมจำได้ในวันนั้นคืนนั้นเป็นคืนที่มืดมนนะไฟสีแดง
12: อะไร
5: ลาลา
12: ในซีรีส
11: ์ในซีรีส์ไงในซีรีส
5: ์ขอโทษ
12: ในซีรีส์
7: เป็นคืนที่มืดมนครับ
5: ครับ
7: แล้วก็มีเหมือนแสงตะวันผ่านหน้าผมไปนี
11: ่โอ้โหมีทั้งไฟสีแดงแล้วก็แสงตะวันเลย
12: เปลี่ยนชีวิตเจมี่ไป
5: ยังจำได้ชัด
7: จำได้ชัด
5: จำอย่างชัดเจน
11: แสดงว่าจริงสักทีตกลงรักก่อน
7: หรออ
5: ้าว
7: อ๋อใช
11: ่ใช
12: ่ไม่คือมันเป็นแนวแบบค่อยความรู้สึกมันค่อยๆเพิ่มไปเรื่อยๆ
5: แบบ slow burn
12: ใช่ slow burn หมอตอนแรกเราตกลงกันว่าจะไม่รักกัน
5: เราจะเป็นเฟรนด์วิทอย่างเดียว
12: ไม่รักนะใช่ครับเป็นฟิลนั้น
7: เป็นเพื่อนที่ดี
12: เป็นเพื่อน
7: ผม
5: ครับต่อไปนะคะฉันขอถามเจมี่ค่ะไม่เป็นแล้วนักรบแต่จะเป็นนักรักใช่หรือไม่คะ
7: ผมขอตอบเลยว่าไม่ใช่ครับค
12: คุณเป็นเจมี่นะ
13: อ
12: ้
13: าวเป็นเจมี่ไง
12: เอาดีๆ
5: ไม่ใช่หรอคุณจะเป็นนักรบด้วยหร
13: อเป็นก็เจมี่เจมี่เป็นนักรบเจมี่ไม่ได้เป็นนักรักอะไรโหนี่ตัวตึงคอนถมอยู่แล้ว
12: ก็รอดู
13: เพราะว่านักรบอ่ะมันไม่รู้จักคำว่ารักเข้าใจปะเขาก็พูดอยู่ในบทอ่ะ
5: เ
13: ออคำก็เยอะนะเดี๋ยว
11: ลองถามคุณมาวิสบ้างเขาว่ากันว่าเด็กแฟชั่นมักจะมีแฟนหล่อใช่หรือไม่ฮะ
12: ใช่ครับ
11: อันนี้มาวิสนะ
12: ใช่
13: อ
12: ๋
13: ออ
12: ัน
13: นี้มาวิสโอเค
12: ใช่
5: เป็นแค่ความเชื่อหรือเป็นแฟกต์เป็นความจริง
12: it's a fact
5: เป็นความจริงเลยเหรอ
12: เพราะว่าเราแฟชั่นเราก็ต้องมีเทสนิดนึงเราก็รู้ว่าเราชอบยังไงเราชอบคนหน้าตาแบบไหนก็จะเลือกถูกให้เข้ากับเราง
5: ั้นลองอธิบายหน่อยว่าหน้าตาที่เราชอบเป็นแบบไหน
13: โอ้โห
12: หน้าตาที่มาชอบเนี่ยก
3: ็
12: คือโหก็ต้องเป็นคนที่มีเสน่ห์ในตัวเองเป็นคนที่มีความมั่นใจคารมดียิ้มสวยเห็นฟันตายิ้มตาหยีหุบยิ้มได
5: ้แต่ก็เห็นฟันได้
12: แล้วก็เห็นฟันได้แล้วก็สันกรามคม
5: สันกรามคม
12: ครับชายประมาณนี
11: ้เอาวันนี้นะ
5: พอเห็นภาพ
11: เห็นภาพเลยเมื่อกี
5: ้ต่อไปนะคะถามเจมี่มาวิสค่ะสรุปแล้วคู่เราเรียกว่าเป็นแฟนกันได้หรือยังคะ
3: ครับ
12: ถามใครนะคะ
5: ถามเจมี่มาวิสค
12: ่
5: ะ
12: ขอถามทั้งคู่หนึ่งตอบพร้อมกันนะหนึ่งสองสาม
13: ไม่ครับ
5: ไม่เป็นอีกเหรอ
12: ไม่เป็น
13: ยังไม่เป็น
12: ณตอนนี้เท่าที่ทุกคนรู้คือไม่เป็น
13: ใช
5: ่แล้วในอนาคตมีโอกาสไหมคะ
13: เจมี่มอวิชใช่ไหมคร
3: ับ ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้ถามเร็วด้วย
12: ทำตัวดี
13: ๆไม่ก็ถามว่าเออเจมี่มอวิชใช่ไหม
12: เราก็เขาถามว่าเราเป็นเจมี่มอวิช
5: เออ
12: ไม่เป็นครับ
13: เออฮะตอบแทนเขาเลยเหร
5: อเอาก็คุณเนี่ยเป็นเจมี่
12: ให้ทุกคนไปตาม
13: อ๋อเออใช่ครับผม
12: ไม่ได้คือตอนนี้เรารู้แค่ว่าเราไม่เป็นไม่รักนะ
13: เออเราไม่รักเหมือนกัน
12: แต่ว่าอนาคตเจมี่มอวิชตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างก็อ
13: าจจะไปอยู่เกาหลี
12: ใช่ให้ก็ไปตามกันในนิยายต่อได
5: ้ได้เลย
3: โอเคแต่สรุปก็คือยัง
12: ใช่คร
13: ับ ยังครับ
3: โอเคมาดูคำถามสุดท้ายสำหรับคาแรคเตอร์นะของบาวิสกับเจมี่เหมือนเดิมนะยังอยู่ในคาแรคเตอร์นี่นะถามเจมี่ครับแก๊งเราทั้งด้วงแปะยังตีกันอยู่ทุกวันเหมือนเดิมใช่ไหม
13: ก็น่าจะยังตีกันทุกวันเหมือนเดิมครับแต่ก็รักกันทุกวันเหมือนเดิม
11: อ๋อยังตีกันก็รักกันอยู่
13: ใช่เพราะว่าก็นั่นแหละครับมีความสุขด้วยกัน
12: แต่เขาเพิ่งงอนกันนี้นะ
13: งอนอะไร
12: ตีตีงอนนะ
13: ไม่ใช่เดี๋ยวนี้เจมี
12: ่อ๋อ
13: ดวงแป
12: ะอ๋อเจมี่ดวงแปะ
13: เขาก็น่าจะมีตีกันกินหัวกันปกติอ่ะแต่ก
12: ็น่ารัก
13: รักกันดีสุดท้ายก็กลับมาคืนดีกัน
11: น่ารักน่ารักเน
5: า
11: ะ
5: อ่ะโอเคเช็คคำถามต่อไปนะคะอันนี้ถามเป็นนอตออโต้แล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปกันเร็วนิดนึงแบบถามเร็วตอบเร็วเนาะถามนอตค่ะในการ์ตูนดิสนีย์เรื่องซูโทเปียถ้านอตคือนิกก็คือสุนัขจิ้งจอกแดง คุณจะยกตำแหน่งจูดี้กระต่ายน้อยน่ารักให้ออโต้ใช่หรือไม่คะ
13: ใช่ครับ
3: อุ้ยตอบเร็วเลยสุดยอดคำถามที่สองถามคุณออโต้ครับคุณเคยเผลอยิ้มหรือหัวเราะให้กับความซึนใช่ไหมความซึนของนอตใช่หรือไม
12: ่ใช่ครับ
5: ถามออโต้ค่ะคุณว่าคุณเป็นคนขี้วีนใช่หรือไม่คะ
12: เอาความจริงไหมครับ
3: เอาความจริงเลย
12: ใช่ค
3: ่ะถามเร็วตอบเร็วถามนอตครับคุณคิดว่าคุณยอมทุกอย่างถ้าเป็นออโต้ใช่หรือไม่ครับ
13: ครับผมใช่ครับ
3: เฮ้ย
5: ถามนอตออโต้ให้ตอบพร้อมกันนะคะเวลาคุณอยู่ด้วยกันคุณรู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากเลยใช่หรือไม่คะ1 2 3ตอบค่ะ
13: ใช่ครับ
3: ถามนอตนะคุณใจอ่อนทุกครั้งถ้าออโต้อ้อนขออะไรสักอย่างอ้อนพอเราปุ๊บใจอ่อนเลยจริงไหมฮะ
13: ก็จริงครับ
3: โอเค
5: ถามออโต้ค่ะเวลาเราเริ่มงอนแต่หันไปเห็นหน้าหล่อๆของนอตแล้วก็หายงอนเลยใช่หรือไม่คะ
12: ไม่ครับ
3: เออ
5: ใช่หรือไม่คะ
12: ไม่ครับ
3: ไม่นะโอเคถามนอตออโต้ทั้งคู่ครับรอบนี้คู่เรา
11: พร้อมรับงานยาวๆติดต่อเข้ามาได้เรื่อยๆใช่หรือไม่ครับ
8: ใช่จริงครับผม
5: ทั้งตัวและหัวใจถามนอสค่ะก่อนส่งแฟนๆเข้านอนคืนนี้คุณสามารถจุ่มแก้มกับออโต้ได้ใช่หรือไม่คะ
8: ไม่ได้ครับผม
5: ได้หน่อยดิมันมีถามต่
12: อเอาได้ก่อนเอาได้ก่อนเหร
7: อ
12: ได้สิ
7: ได้ได้อันน่ะ
5: ถ้าได้ช่วยจุ่มแก้มให้ดูหน่อยค่ะ
12: ไม่ได้ครับ
7: อ่ะก็ได้หนึ่ง
12: จุ่มยังไงอ่ะ
7: เชื่อใจปะ
12: เอาเลยมา
5: เริ่มไม่เชื่อแล้ว
11: ใช่ผมคำเดียวเริ่มแปลก
7: ๆอ่ะพร้อมนะ
11: ครับ
7: หนึ่งสองสองสาม
8: เอาไปไหนอ่ะ
12: เอาจุ่มอย่างนี้เหรอ
5: โอเคพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
11: จุ่มแก้มนะ
12: โอเค
11: สุดท้ายคำถามเซตนี้ครับถามออโต้ครับคุณยังดีใจทุกครั้งที่ได้ตื่นมาแล้วร่วมงานกับคนข้างๆเนี้ยคือคุณน้องใช่หรือไม
12: ่ใช่ครับ
5: โอ้ถ้าตอบไม่ใช่จะเป็นยังไงวะ
7: ลองดูดิ
11: ดู
12: เถอะไม่เราไม่เราดีใจ
5: ใช่อยู่แล้วโอเคเดี๋ยวขอเบรกแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาให้น้องออโต้โทรกลับไปหาแฟนๆที่ลงทะเบียนไว้ค่ะ
11: คร
5: ับ
11: ได้ครับผม
1: EFM Fandom Life
0: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม 1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
9: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งฮฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนูนิวชวรินทร์มาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตร27มิถุนายนนี้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์
4: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
10: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
14: หออยหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
4: วันพุธ
10: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
15: แฉข่าวเช้า First Class
4: วันพฤหัสและวันศุกร์
10: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตูม
16: แฉข่าวเช้า
17: ชาวพุทธกับตุ๊ดตูม
1: สนับสนุนโดยอาหารสุนัขและแมววิฟวิฟให้ทุกวันเป็นวันที่ดี Thailand International Dog Show 2026มหกรรมคนรักสุนัขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis และ GFT งานแสดงการผลิตเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอครบสุดในอาเซียน 1-4 กรกฎาคม Bytech
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM Fandom Life
0: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบ
5: กลับมากับแฟนดอมในช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวขอบคุณก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาให้น้องนอนโต้นะคะโทรกลับไปหาแฟนคลับที่ลงทะเบียนเอาไว้นะคะจากการสุ่มและเบอร์แรกคือ
11: โอ้โห
7: เบอร์แรก
12: เลย
11: นี่เบอร์สวยนะเนี่ย
7: เจ็ด
11: เดี๋ยวเขาจะมีคำถามมาถามน้องออโต้กันคนละหนึ่งคำถาม
12: โอเคครับ
11: คร
12: ับ
11: ผม
12: เรียบร้อยครับ
7: เดี๋ยวทำทำ
5: เดี๋ยวรอครับ
11: ได้เลยรุ่นใหม่รุ่นใหม่อันนี้รุ่นใหม
18: ่อัน
5: คุณมิ้นสวัสดีค่ะ
18: ค่ะ
5: คุณอยู่กับน้องออโต้นะคะ
18: ค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: สวัสดีครับ
18: สวัสดีค่ะน้องออโต
5: ้พี่มิ้นหนึ่งคำถามอยากถามอะไรทั้งคู่คะถามได้เลยนะ
18: ค่ะขออนุญาตถามนะคะ
5: ค่ะอนุญาตค่ะเอาเลย
18: วันแรกที่ได้รู้จักกันนะคะมันฝ่ายคิดว่าอีกคนเป็นคนแบบไหนแล้วตอนนี้รู้จักกันมากขึ้นมองการเปลี่ยนไปแบบเป็นยังไงบ้างคะ
5: อืมค่ะดีนะ
16: ย้อนไปวันแรกอ่ะคิดว่าอีกคนที่เป็นคนยังไง
5: เออ
16: แล้วตอนนี้เป็นอย่างนั้นไหม
12: น็อตก่อน
5: น็อตก่อน
13: ของน็อตก็ถ้าเจอกันครั้งแรกก็รู้สึกว่าตอนที่น็อตดู
16: ก่อนที่เราจะพิมพ์ว่าในใจเธออะ
13: ของน็อตก็เคยเจอครั้งแรกก็รู้สึกว่าน็อตจะกลัวนะจะรู้สึกว่ากลัวว่าแบบว่าตัวเองจะแบบว่าไปเป็นภาระเขาหรือเปล่าจะแบบว่าเอ้ยอันนี้ไม่หมายถึงคู่แล้วไม่ใช่ดิ
16: หมายถึงว่า
13: หมายถึงเจอกันครั้งแรก
12: ต้องเป็นค
16: นยังไงอะไร
12: เจอกันโต๊ะครั้งแรกเลยอ่ะ
13: ก็จะก็ดูเป็นคนแบบน่าจะดูโตเป็นผู้ใหญ
5: ่แต่ว่าพอรู้จักไปแล้วจริงๆวันนี้ยังมองเหมือนเดิมไหม
13: ก็มีเปลี่ยนไปบ้างครับเขาก็ยังเล่นปัญญาอ่อนกับผม
12: อุ้ย
13: พอเล่นแบบ
12: ตลก
13: ได้เล่นแบบเล่นไปเรื่อยกับผม
5: ไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่ขึงแบบที่เราคิด
13: ใช่ตอนแรกผมคิดว่าโอ้โห
16: จริงจัง
13: เลยจังเลยอ
5: ่
13: ะ
12: โอ้เวอร์เกิน
13: อ้าวก็จริงนะก็ตอนแรกไม่เจอไม่ค
16: ุ้นแล้วโต้แบบมองน้อยยังไงบ้าง
12: ตอนแรกโต้มองน้อยแบบก็ดูเป็นคนที่แบบลูกดูเกเรนิดนึงตอนแรก
5: แต่พอรู้จักแล้ว
12: รู้จักแล้วก็เป็นคนเวอร์เซอร์เวอร์
5: เฮ้ยทำไมคู่นี้คู่มันแรงจังอ่ะ
16: ตรงไปตรงมาดิ
12: ก็เป็นแบบก็บางทีเขาก็ยังใหม่อยู่เขาบางทีเขาไม่รู้อะไรก็การเป็นคนที่แบบน่าเอ็นดูไปแต่ตอนแรกดูเป็นคนแบบเฮ้ยเราจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่จริงๆเขาก็
16: แอบไม่ค่อยรู้เรื่องได้ฟังไหม
5: คุณมิ้น
16: คุณมิ้นอยู่ไหมครับ
18: อยู่ค่ะ
5: ประทับใจเลยไหมคะ
18: ขำมาก
5: โอเคคุณมิ้นขอบคุณนะคะ
18: ขอบค
12: ุ
18: ณค
5: ่
18: ะ
5: เบอร์ต่อไปค่ะเหมือนเดิมเลยรบกวนกดเบอร์ให้พี่แนนหน่อยนะ
16: คะเฮ้ยกำหนามดีนะเนี้ย
12: เลิศตะ
5: อย่าพูดเบอร์นะครับ
13: เอ๊ะถูกแล้ว
16: สาย2คุณเป็นคนจริงจังจริงจัง
12: ใช
16: ่
12: ครับลองพูดกันตรงๆน่ารัก
18: ฮัลโหลค่ะ
5: คุณชมพู่สวัสดีค่ะน็อตออโต้นะคะ
12: สวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
5: หนึ่งคำถามอยากถามอะไรทั้งคู่คะ
18: ก็อยากถามว่าถ้าได้ทริปไปเดทด้วยกันเนี่ยจะไปที่ไหนเพราะอะไรคะ
5: ให้พี่ออโต้ตอบก่อนบ้าง
12: โอ้ตัวอยากไปตัวอยากไปเที่ยวโหถ้าเอาที่อยากไปเลยนะก็อยากไปยุโรปครับ
5: เพราะอะไรคะ
12: อยากไปอิตาลีอยากไปแบบเพราะว่ามันสวยมากแล้วก็ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยไปยุโรปเลยใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปแล้วก็อยากพาน็อตไปด้วย
5: น็อตล่ะครับ
13: น็อตก็เกาหลีครับ
16: เพราะอะไร
13: เพราะน็อตชอบอากาศชอบแบบว่าชอบเมืองบ้านเมืองเขาแบบสวยดีใช
12: ่เพราะว่าเขาชอบดูซีรีส์เกาหลีมาก
16: อ๋อจะว่าคุณถูกปากกับอาหารเกาหลีเหมือนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
13: ชอบเหมือนกัน
16: ชอบเหมือนกัน
5: คุณชมพู่อ่ะสมมติว่าถ้ามีโอกาสพาสองคนไปเที่ยวด้วยคุณอยากพาไปไหนคะ
18: ถ้ามีโอกาสพาไปเที่ยวใช่ไหมคะญี่ปุ่นไหมคะ
5: ทำไมต้องไปญี่ปุ่นล่ะ
18: ก็เมืองสวยอากาศดีอาหารอร่อย
5: ก็เหตุผลคล้ายๆกัน
12: อยากไปเหมือนกัน
16: ใช
5: ่ค่ะคุณชมพู่ขอบคุณนะคะ
16: ขอบคุณแม
5: ่
16: คร
5: ับ สวัสดีค่ะ
12: ขอบคุณครับ
5: เดี๋ยวเราขอส่งคุณฟังทางวิทยุไปฟังข่าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรายังอยู่กันต่อทางออนไลน์นะ
16: คร
5: ับ
19: EFM Fandom Life
20: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
5: มีอีกหนึ่งสายนะคะที่เราจะต้องโทรกลับไปหาเขานะคะเดี๋ยวขอเบอร์ด้วยนะครับ สุดท้าย
11: อยากกินมีเรื่องเที่ยวไปเรื่องวันแรกที่ได้รู้จักกันเดี๋ยวดูคำถามสุดท้ายซิมาแนวไหนดี
12: คือวันแรกเขาดูแบดเกิน
13: ไม่แบดนะ
5: แล้ววันนี้อ่ะ
12: วันนี้ดูเบอร์
11: เบอร์อะไร
12: เซอร์เบอร์อ่ะ
11: ฮัลโหลฮะ
5: คุณนังกวา
12: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับพี่กังกวา
6: สวัสดีครับ
5: คุณนังกวาอยู่กับน้อยกับวัตโต้นะคะ
18: ขอบค
5: ุ
18: ณค
5: ่
18: ะ
5: ได้เลยมาเลยคุณนังกวา
18: ขอบคุณแต่ว่าขอถามคำถามขอเล่นม
5: ุ
18: กก่อนได
5: ้
18: ไหม
5: ได้ขออะไรนะ
11: เล่นมุกนี
5: ้อ๋อได้เลยมา
18: สวัสดีค่ะก็แต่ผมคือจะมาถ่ายการประจำคุณท่านเหนือโต้ได้ไหม
12: อุ้ยครับ
18: อยากจะถามคำถามว่าขอคาถาที่ทำให้กดบัตรแฟนคอนด้วงได
12: ้คาถา
13: คาถา
5: ไว้กด
13: บัตรกดบัตรแฟนคอนด้วง
12: โอม
5: ช่วยกันช่วยกัน
11: ช่วยกันแล้วจดนะจดนะเป็นแฟนจดนะ
5: โอมอะไรต่อ
11: โอม
12: โอมดวงโกราวจงมา
5: โอมสองที
11: จะเฝ้าคาถามหาลาดวง
13: มาเป็นเพลงเลย
12: ใช่ครับเป็นแนวนั้นโอมดวงโกราวจงมาจะเป่าเป่าด้วยไหม
13: สาธุ99ครับ
5: จะเป่าสาธุ99
11: อ๋อเราไม่ฟิวอย่างนี้ด้วยเหรอ
5: ไม่รู้ก็ตามน้องบอก
12: แล้วก็3จบครับใช่
5: อ
12: ่
5: ะถ้างั้นคุณทำให้เขาดูหน่อยอ่ะ1 2 3มา
12: โอมดวงโกราทรงมา
13: ตรงมา
12: จะเป่า
5: เอ้ย
12: สาธุ99
11: ติดปากก่อน1
13: 2 3
12: โอมดวงโกราทรงมาจะเป่าสาธุ99โอ้ดู
18: เลิศเลยค่ะ
12: ได้แล้วค่ะพี่ได้แน่ถ้าท่องบทนี
5: ้คืนนี้ไปท่องก่อนนอนด้วยนะ
11: สามจบแล้วพี่นะ
18: วันปวดปั
12: ดได้เลยครับ
5: เมื่อยกามแย่เลยขอบคุณนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ
12: บ๊ายบายค
5: ่
12: ะ
5: แล้วก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวจะให
12: ้
5: นอนโต้ฝากผลงานหน่อยฝากมงฝากงานฝากดูซีรีส์ย้อนหลังอะไรฝากได้หมดเลยมา
13: ได้ครับผมก็ฝากเรื่องด้วงกับเธอนะครับหรือว่าด้วงวิทยูนะครับสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่ไอชีอีแบบอันคัดด้วยทั้ง12ตอนเลยดูทีเดียวจบเลย
12: ครับ
5: ครับ
12: แล้วก็ฝากงาน DMD Spot Day นะครับก็ปีนี้เรามาเป็น High School Vibes นะครับเป็นแบบมัธยมก็สามารถกดบัตรได้นะครับวันที่เสาร์นี้วันที่27มิถุนายนนะครับที่ออลทิเก็ตนะครับใช่
13: ครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับด้วงโกราวนะครับสามารถกดบัตรได้ที่เอ้ยสามารถกดบัตรได้วันที
12: ่4
21: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
22: รับฟังข่าวช่วงสุดท้ายในเวลา 22:00 น.กับอิดคณินบุญประเสริฐครับปภ.เตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนกู้ภัยแผ่นดินไหวเวเนซุเอลาขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งถึง164คนแล้วสักครู่กลับมาติด

0: อร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
1: 5ปีจะมาให้5ปี
2: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุดลาเฮิร์บชุดลาเฮิร์บเลิฟเลยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พอตั้งทีมติดตามเหตุแผ่นดินไหวเวเนซุเอลากำชับเตรียมพร้อมทีมยูซ่าไทยแลนด์สนับสนุนการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
4: วันนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวที่ประเทศเวเนซุเอลาซึ่งมีขนาดแรงสั่นสะเทือน 7.2 ก่อนเกิดแรงสั่นสะเทือน 7.5 ตามมามีความลึกประมาณ 13.2 กิโลเมตรกับ10กิโลเมตรตามลำดับส่งผลให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มเสียหายคาดว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมากซึ่งนายเจเศรษฐ์สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยติดตามสถานการณ์ที่เวเนซุเอลาตลอด24ชั่วโมงและเตรียมความพร้อมส่งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซาไทยแลนด์เออร์บันเซิร์ชแอนด์เรสคิวทีมหลักจำนวน46คนสุนัขเคนาจำนวน3ตัวเครื่องมืออุปกรณ์ด้านการค้นหาและกู้ภัยสำหรับทีมยูซาไทยแลนด์เป็นการบูรณาการบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนอธิกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมการแพทย์วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นต้นซึ่งทุกหน่วยมีความพร้อมเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจทันทีที่ได้รับการร้องขอทั้งนี้ทีมยูซาไทยแลนด์เป็นทีมค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติที่ผ่านการประเมินจากคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานด้านการค้นหาและกู้ภัยระดับนานาชาติสามารถออกปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งในประเทศต่างประเทศและได้รับการยอมรับระดับสากลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: ขณะที่ล่าสุดรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากแผ่นดินไหวรุนแรงทั้ง2ครั้งขนาด 7.2 และ 7.5 เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย164คนและมีผู้บาดเจ็บที่ได้รับการยืนยันแล้วจำนวน971คนขณะที่ทีมกู้ภัยยังคงไม่ละความพยายามในการค้นหาผู้รอดชีวิตที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารในกรุงคาราคัสที่พังถล่มมาจากแรงสั่นสะเทือนโดยแผ่นดินไหวในครั้งนี้นับเป็นครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า100ปีที่เวเนซุเอลาต้องเผชิญด้านสำนักงานสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐหรือ USGS อย่างคาดการว่ามีโอกาสถึง40%ที่แผ่นดินไหวในครั้งนี้จะทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 10,000 คนปิดท้ายที่กระทรวงพาณิชย์เร่งช่วยผู้เลี้ยงกุ้งผนึกทุกภาคส่วนสร้างแบรนด์กุ้งไทยผลักดันการบริโภคในประเทศและขยายช่องทางทางการตลาดแก้ปัญหามาเลเซียแบนนำเข้ากุ้งไทยคุณธิตารีสายสว่างรายงานครับ
5: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยขณะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดของกุ้งในพื้นที่ภาคใต้จังหวัดภูเก็ตว่ากรมการค้าภายในได้เร่งขยายช่องทางการตลาดและช่วยดูดซับผลผลิตเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะตลาดกุ้งที่ชะลอตัวโดยลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์การกระจายกุ้งผ่านเครือข่ายภาคเอกชนและร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเร่งด่วนตรงจุดซึ่งจากการหารือภาคเอกชนและเกษตรกรได้แนวทางช่วยเหลืออย่างเร่งโดยกรมการค้าภายในได้เพิ่มกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและกระตุ้นการบริโภคกุ้งไทยเพื่อช่วยดูดซับผลผลิตและพยุงราคากุ้งเกรด A และเกรด B ภายในประเทศเพิ่มขึ้นควบคู่กับการเร่งเจรจากับมาเลเซียในการเปิดตลาดกุ้งให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วทั้งนี้เพื่อเป็นการเร่งดูดซับผลผลิตระยะนี้กรมการค้าภายในได้ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการค้าปลีกและค้าส่งรายใหญ่ได้แก่แมคโครโลตัสท็อปโกโฮเซลบิ๊กซีและซูเปอร์ชีฟเพื่อเพิ่มปริมาณการรับซื้อกุ้งไทยจากแหล่งผลิตในภาคใต้และกระจายจำหน่ายผ่านสาขาทั่วประเทศเพื่อเพิ่มการดูดซับผลผลิตและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาด้านการตลาดคู่กับการยกระดับภาพลักษณ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กุ้งไทยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งมีรายได้ที่มั่นคงอย่างยั่งยืนชิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
6: แสนอาลัยโศกพ้นรำพันน้อมส่งเสด็จสู่สวรรค์

0: รเทพไทยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสถิตในณหาไทยปวงราชนานนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยเชิญชวนประสบนิกรชาวไทยทั้งแผ่นดินร่วมบริจาคโลหิตในโครงการโลหิตแห่งความภักดีน้อมถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดไม่ได้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาระหว่างวันที่12ถึง30มิถุนายน2569ณศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยภาคบริการโลหิตแห่งชาติ12แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube เอทามดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ทราเวลGreater Together
2: กิน

0: BFM Playlist of the Week
1: New Entry
2: Number 10
3: กลัวลืมนนทนนฟีเจอริงโยบอยทีเจ
4: เพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: ชีวิตคนเรามันไม่ได้ง่ายมันท้าทายเสม
6: อ Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
7: ้ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอกสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอกสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอกสปูนกินนอกสปูน

0: EFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ P ที่ EFM 94
2: กินน้อง
3: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโน้ตสปูน
4: กินโน้ตสปูน
5: อังคารคลุมโปง X
6: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียงสองเสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาก็พูดกับเราว่าช่วยช่วยซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
5: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
7: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสมอ
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM Playlist Non-Stop
5: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
1: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: 6 โมงถึง 8 โมงเช้ากับดีเจพีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและอินเด็กซ์เคลียร์แลนด์เซลลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคมอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ทุกสาขา
2: EFM Fandom Life
3: หาอยู่กับอีกหนึ่งคู่จากซีรีส์พบเธอนะคะวันนี้อยู่กับลาเต้คิมสวัสดีค่ะ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: คร
4: ับสวัสด
5: ี
4: คร
5: ับ
3: มาเริ่มกันเลยนะคะสายแรก
6: เลือกไปเที่ยวในไปทะเลหรือภูเขาคะเพราะว่าน
7: ี่อยากไปทะเลนะเพราะว่าแบบซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้ไปทะเลเลย
8: ทะเลครับส่วนพี่เต้ก็อยากไป
9: ภูเขา
8: ภูเขา
3: แล้วคุณเอมาอยากให้เขาไปไหน
6: อยากให้ไปด้วยกัน
9: โอ้
10: อันนี้แน่นอนอยู่แล้ว
9: นี่เหมือนง้างรออยู่แล้ว
3: หวานหวานเลย
9: ไม่แต่ว่านี่คือแน่นอนอยู่แล้ว
2: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: สนับสนุนโดยโกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กซ์รสกระแทกเต็มคำ
11: วันนี้ผมเครียดผมเซ็งผมแ
12: ซ่บวันไหนหนูแบ้หนูน้อยหนูอ่อมวันโน้นวันนี้วันนั้นวันไหนปัญหาอะไรก็ยากไปหมด
0: วันวันเจอแต่ปัญหาพุทท็อกพุททัวพร้อมเปิดสเปซความปลอดภัยของวัยมัธยมกับ3 ดีเจไอดอลดีเจเผือกดีเจเติ้ลและดีเจต้นหอม26มิถุนายนที่โรงเรียนอสัมชัญคอนแวนต์ก็มาเจอกันดีครับโบรร่วมทัวร์โดยอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวชาเขียวเนเจอรี่คัสสันใบชาออร์แกนิกคุณภาพ1ยอด2ใบหอมอร่อยสดชื่นคุ้มค่าราคา10บาทและโปเต้ปาปริก้าคอนเน่โปปาคอน everyday กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
14: มาติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับมิเกลอังเคิลคิวมารินCEO ของ Atletico Madrid ประกาศเปิดศึกพร้อมยื่นฟ้องบาร์เซโลนาต่อ FIFA อย่างเป็นทางการหลังไม่พอใจที่อีกฝ่ายแอบเจรจากับคูเลนอัลบาเรสลับหลังโดยรวมถึงตำหนิบทสัมภาษณ์ของตัวนักเตะที่แสดงความต้องการย้ายทีมอย่างชัดเจนในประเด็นร้อนแรงในตลาดซื้อขายนักเตะในฟุตบอลโลก2026

0: จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ทุกครั้งที่ลุกขึ้นใหม่คือชัยชนะของหัวใจ
4: EFM Playlist Non-Stop
0: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: สวัสดีวันพฤหัสบดีการปล่อยที่ดีคือการปล่อยวางเรื่องบางเรื่องแค่เข้ามาแล้วก็ผ่านไปใช้ชีวิตในแต่ละวันให้มีความสุขก็พอแล้วนะคะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเร
2: อร์อีไอเร
1: พอดีจะคิดเร
2: อร์อีไอเร
1: ลงตัวยังจะคิดเร
2: อร์อีไอเร
1: พิเศษยังจะคิดเร
2: เรชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
0: โอ้หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โอ้หมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ
1: น้ำตาลยุคใหม่ไม่เหมือนใครก็น้ำตาลเร
2: เรเรเร
1: คิดมาให้ทำมาให้ใช้ง่ายเ
2: รอร์อีไอเร
1: พอดีอย่างที่คิดเร
2: อร์อีไอเร
1: ลงตัวอย่างที่คิดเร
2: อร์อีไอเร
1: พิเศษอย่างที่คิดเร
2: เ
1: รชูการน้ำตาลเจนใหม่หวานอย่างที่คิดเร
3: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
4: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: EFM Playlist Non-Stop
7: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช็อปเลยที่ IKEA

0: EFM Playlist Non-Stop
1: สนับสนุนโดย IKEA Sale ลดสูงสุด 80% ช้อปเลยที่ IKEA ทุกสาขาหรือที่ ikea.co.th
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: Popcorn,
4: popcorn,
3: eh?
4: Popcorn, popcorn,
3: popcorn.

0: อนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: ุทธอกพุทโธ
1: หนูอยู่กับคุณยายมาตั้งแต่เด็กปีที่แล้วคือเขาเริ่มเดินไม่ไหวจนในที่สุดเนี่ยเขาก็ติดเตียงตั้งแต่เด็กๆที่จำความได้เลยเนี่ยเขาพูดมาโดยตลอดว่าถ้าฉันเป็นอะไรไปอย่าเอาสายอะไรมาเจาะมาเสียบมายุ่งอะไรกับตัวฉันแล้วพอเราไปเยี่ยมเขาเราไปเห็นสภาพเขานั้นเราแบบเราก็ค่อนข้างช็อกเขาเคยพูดว่าให้หยุดการรักษาเขาได้แล้วนั่นเลยทำให้เรารู้สึกกับเขาว่าถ้าเขาต้องอยู่แบบเนี้ยให้เขาไปซะยังจะดีกว่าเราผิดไหมที่เรารู้สึกแบบนี
2: ้สำหรับผมไม่มีอะไรผิดเลยครับทุกคนย่อมตัดสินใจในแบบที่ตัวเองนั้นคิดว่าดีที่สุดสำหรับคนที่ป่วยบีใช้ความรู้สึกที่บีรู้จักคุณยายมาตลอดทั้งชีวิตของบีเนาะไม่มีใครผิดครับสำหรับความคิดของผมนะ
3: พุทธทอล์กพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณและเรชูก้าน้ำตาลเจนใหม่ไม่เหมือนใครคิดมาให้ทำมาให้ใช้งานง่ายน้ำตาลเรหวานอย่างที่คิดเร
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
6: กลับติดตามกับ EFN News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีความสนใจในการสัญญาคว้าตัวมาโลกูสโตกองหลังของเชลซีมาร่วมทีมโดยทัพเรือใบสีฟ้าต้องการเพิ่มแบ็คขวาคนใหม่และกำลังสำรวจเป้าหมายหลายรายซึ่งรวมถึงกูสโตที่มีค่าตัวประเมินอยู่ประมาณ45ล้านปอนด์ในตลาดซื้อขายฤดูร้อนนี้และก็มีชื่อของติโน่ลิฟาเรมเดลโดยเป็นหนึ่งของแคนดิเดตในลิสต์โดยการขายดาวเตะชาวฝรั่งเศสออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเชลซีจอดที่จะได้ตัวมาโก้ปาเลสตรามาร่วมทีมจากอาตาลันตาหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
7: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัฐยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์

0: สวัสดีวันศุกร์ขอให้วันศุกร์นี้เป็นวันเบาๆที่เต็มไปด้วยความสบายใจ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
5: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 นครับมาร์กกูกูเลียแบ็กซ้ายหัวฟูชาวสเปนให้สัมภาษณ์กับสื่ออย่าง Radio Marcaก่อนแข่งโดยเขายอมรับว่าอยากให้เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิดฟิลด์ฟ้าขาวอดีตผู้ร่วมทีมเชลซีมาร่วมงานที่เรอัลมาดริดโดยเอนโซ่เฟอร์นันเดสเขาเป็นคนแรกที่แสดงความยินดีที่กับผมย้ายไปอยู่ร่วมทีมเรอัลมาดริดโดยผมหวังว่าเอนโซ่จะย้ายไปเรอัลมาดริดผมจะดีใจมากโดยเฟอร์นันเดสเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมและเขาก็เป็นเพื่อนของผมพวกเรามีความสุขที่เชลซีและเราทั้งคู่ต่างมีโอกาสได้สัญญากับมาดริดในฤดูร้อนเดียวกันผมหวังว่าเขาจะโชคดีและได้เป็นนักเตะของเรอัลมาดริดรายนิชมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
4: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Fish Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 1 2 1 2 3

ตัวทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: สวัสดีวันศุกร์อาหารอร่อยช่วยเติมพลังใจได้ดีขึ้นก็จริงแต่อย่าลืมคำนึงถึงคุณค่าสารอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะครับ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
4: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 2:00 น.ครับซอเก็บกระเป๋าอำลาไปอีกคนกับวิคาริโอเตรียมอำลาไก่ในตลาดรอบนี้ยูเว่นาโปลีจับตาที่จะดึงไปร่วมทีมโดยกิเอโมวิคาริโอนายทวารจากทอตแนมฮอตสเปอร์เตรียมอำลาทีมต้นสังกัดโดยหลังมีแนวโน้มว่าสเปอร์เปิดประตูที่จะเลหลังเขาออกไปส่อยุติเส้นทางในการค้าแข่งกับต้นสังกัดเป็นเวลา3ปีลงเพื่อเปิดทางให้เดเชบี้กุนซือคนใหม่ในการเลือกขุมกำลังใหม่ๆตามใจชอบเข้ามาเสริมทัพในการปรับปรุงทีมโดยมียูเวนตุสและนาโปลี2บิ๊กทีมจากอิตาลีได้ให้ความสนใจในตัวเขาแต่ทั้ง2สโมสรยังอยู่ในสถานะจังหวะ2โดยยูเวนตุสมองเขาหากพลาดคว้าตัวเอมี่มาร์ติเนสจากแอสตันวิลล่าในขณะที่นาโปลีจับตามองเขาสักพักแล้วแต่ต้องปล่อยในทวารของทีมออกไปก่อนที่จะซื้อวิคาริโอเข้ามาแทนที่ไลน์นิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: ทุกประสบการณ์สอนเราเสม
8: อ Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไซส์คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์เป้าหมายที่ตั้งไว้นั้นไม่ว่าจะอยู่ใกล้หรือไกลแค่ไหนขอแค่ทำทุกวันให้เต็มที่ EFM 94เป็นกำลังใจให้นะครับ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: กดติดตามกับ EFM News ช่วงเวลา 3 นาฬิกานี้ครับทำเนียบขาวสหรัฐอเมริกาเผยแพร่เอกสารว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ลงนามคำสั่งบริหารฉบับใหม่เพื่อเร่งขับเคลื่อนความก้าวหน้าด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีควอนตัมของประเทศโดยระบุให้ผู้ช่วยประธานาธิบดีด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำหน้าที่ประสานงานร่วมกับผู้นำหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์ควอนตัมแห่งชาติโดยมุ่งเน้นสนับสนุนเทคโนโลยีที่เอื้อต่อระบบควอนตัมและส่งเสริมการสร้างพันธมิตรร่วมกับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศโดยเป้าหมายสำคัญของคำสั่งบริหารฉบับนี้คือการจัดตั้งความร่วมมือระดับประเทศในการพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมเครื่องแรกที่มีประสิทธิภาพสูงเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นยุคแห่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์ด้วยระบบควอนตัมรวมถึงการเร่งขยายขีดความสามารถสำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์กระบวนการนี้ครอบคลุมถึงการประเมินศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมในการวิเคราะห์ทรัพยากรที่จำเป็นต่อการจัดการสร้างและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคไลน์ชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงศ์รายงานครับ
1: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
0: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: จงเติบโตเป็นคนในแบบที่ตัวเองชอบไม่ใช่แบบที่คนอื่นชอบ

0: สึกเพราะฉันไม่เคยไม่รู้สึก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: สวัสดีวันศุกร์วันนี้วันศุกร์แล้วขอให้ได้เจอคนดีๆและเป็นเรื่องราวดีๆของกันและกันนะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
3: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา4นาฬิกานะครับบริษัทนวัตกรรมในจีนเผยไอเดียพัฒนาหุ่นโทสกับพันเคลื่อนที่ในชื่อว่าเสี่ยวปันโดยออกแบบมาเพื่อทลายข้อจำกัดในการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุผู้ป่วยหรือผู้ที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวโดยมันจะขับเคลื่อนตัวเองมาถึงข้างเตียงนอนของผู้ใช้อยากจะเข้าห้องน้ำเมื่อไหร่ก็แค่ลุกมานั่งนอกจากนั้นมันจะขับเคลื่อนตัวเองกลับเข้าแท่นชาร์จทำความสะอาดอัตโนมัติโดยผลงานนี้เป็นไอเดียของบริษัทเสี่ยวปันบริษัทจากจีนโดยนำเทคโนโลยีนำทางของหุ่นยนต์ดูดฝุ่นมาร่วมทางกับระบบสุขาภิบาลเคลื่อนที่แบบครบวงจรโดยมีกลไกทำงานที่ล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งระบบนำทางอัจฉริยะอย่างเซ็นเซอร์ไลดาร์และคลื่นเสียงอัลตราโซนิกสำหรับการตรวจจับและสร้างแผนที่ภายในบ้านสามารถหลบหลีกเฟอร์นิเจอร์ประตูและสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Feast Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: ชัยชนะไม่ได้มาจากโชคแต่มาจากความมุ่งมั่น
6: Espiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: สวัสดีวันศุกร์วันศุกร์คือรางวัลของคนที่ผ่านทั้งสัปดาห์มาได้วันนี้ก็จะผ่านไปได้เหมือนกันค่ะสู้ๆนะคะ
1: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ

ำไมใช่คนที่ควรรักเลยทำไมใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่ทำไมได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเพลิดมองไม่ใช่คนที่ควรเพลิดใจทุกเวลาที่เราสองคนได้ชิดใกล้ก็บอกตัวเองทุกครั้ง

0: ิดแอปเอท
1: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: แมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
2: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อย่ารอโชคชะตาแต่จงสร้างด้วยสองมือของเราเอง

0: สวัสดีวันศุกร์การบันทึกเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นวิธีง่ายๆในการดูแลสุขภาพจิตของคุณได้นะ
1: สนับสนุนโดยรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: จัดเลย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: GFT งานเดียวที่คุณจะได้ค้นพบเทคโนโลยีเครื่องปักเย็บพิมพ์ลายผ้าคุณสมบัติพิเศษอุปกรณ์เสริม AI และผู้รับผลิตเสื้อผ้าและสินค้าผ้าทอและไม่ทอสำหรับทุกอุตสาหกรรมออกแบบสินค้าของคุณให้แตกต่างเหนือคู่แข่ง GFT งานแสดงที่ครบครันที่สุดสำหรับธุรกิจสายแฟชั่นและทุกอุตสาหกรรม1-4 กรกฎาคม Bytech โดย RX Bytech 02-686-7222
3: โกหมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โกหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบกิน

หมึกหนังปลาแท้ทอดกรอบชิ้นใหญ่เต็มแม็กรสกระแทกเต็มคำมีทั้งรสไข่เค็มและรสหม่าล่าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven โหมึกสแน็คที่ใช่สไตล์ที่ชอบ

0: อังคารคลุมโปง X
1: เรื่องเนี้ยต้องย้อนไปสมัยที่ผมอยู่ประมาณป.3เรื่องเนี้ยเกิดที่โรงเรียนตอนที่กำลังจะเดินไปอ่ะมันมีเสียง2เสียงขึ้นมาปักตุบประมาณเนี้ยพอเราหันกลับไปอ่ะคือภาพที่เราเห็นฮะมันเป็นพี่ป.6 คนนึงเขาล่วงลงมายังไงไม่ทราบได้แต่ลักษณะเขาอะคือเลือดเต็มไปหมดแล้วจังหวะที่เราหันขึ้นไปอะมันมีคนยืนอยู่ข้างๆเขาแล้วปรากฏว่าพอมองดีๆคือเป็นพี่เขาพูดกับเราว่าช่วยๆซึ่งพอหลังจากที่เขาพูดคำนี้คือสติเราหลุดไปเลย
0: อังคารคลุมโปง X สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและบัสคัดสรรด้วยใจให้ด้วยรักอาหารสัตว์เลี้ยงที่คนรักหมาแมวเลือกใช้เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่บัส
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Feast Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะกกต.ขอความร่วมมือนายจ้างในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น28มิถุนายนนี้สักครู่กับติดตามค่ะ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
3: ์โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
0: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์กกต.ขอความร่วมมือในจ้างในกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น28มิถุนายนนี้ย้ำการขัดขวางหรือไม่ให้ความสะดวกในการใช้สิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับคุณนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
6: สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอความร่วมมือผู้ประกอบการและสถานประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอำนวยความสะดวกให้ลูกจ้างเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาโดยกกต.ได้มีหนังสือประสานไปยังกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อขอความร่วมมือนายจ้างและสถานประกอบการต่างๆสนับสนุนให้ลูกจ้างที่ต้องปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้อย่างสะดวกโดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนและเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างเต็มที่ทั้งนี้กกต.ย้ำว่าตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหากผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างที่ขัดขวางหน่วงเหนียวหรือไม่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างในการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยไม่มีเหตุอันสมควรมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนิพิพลชัยยุพฤกษ์รายงานครับ
5: ด้วยสำนวนภาษาที่สวยงามเป็นเอกลักษณ์บทกลอนของกวีเอกสุนทรภู่ยังคงทำหน้าที่ดังกระจกสะท้อนชีวิตและมอบแง่คิดให้กับผู้คนมาอย่างยาวนานกว่า2ทศวรรษติดตามกับคุณอินคณินบุญประเสริฐค่ะ
7: แล้วสอนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดถึงทวันพันเกี่ยวที่เลี้ยวลดก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนแม้การเวลาจะล่วงเลยมากกว่า2ศตวรรษแต่บทกวีอมตะของสุนทรภู่ยังคงก้องอยู่ในความทรงจำของคนไทยมาอย่างยาวนานสุนทรภู่กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวรรณกรรมเมื่อปีพุทธศักราช2529วันที่26มิถุนายนของทุกปีจึงเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระสุนทรโวหารหรือสุนทรภู่กวีผู้สร้างสรรค์มรดกทางภาษาและวรรณศิลป์อันทรงคุณค่าให้แก่แผ่นดินไทยตลอดชีวิตในฐานะกวี4แผ่นดินสุนทรภู่ได้ฝากผลงานชิ้นเอกไว้มากมายไม่ว่าจะเป็นพระอภัยมณีวรรณคดีเรื่องยาวอันยิ่งใหญ่นิราศภูเขาทองที่ถ่ายทอดอารมณ์อันอ่อนไหวผ่านการเดินทางหรือสุภาษิตสอนหญิงที่สะท้อนค่านิยมและวิถีชีวิตของสังคมไทยในอดีตทุกผลงานล้วนแสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะทางภาษาที่สามารถเลือกสรรคำได้อย่างเรียบง่ายแต่กินใจเข้าถึงผู้คนทุกยุคทุกสมัยท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่บทกลอนของสุนทรภู่ยังคงทำหน้าที่เป็นดังกระจกสะท้อนชีวิตเตือนสติและมอบแง่คิดให้แก่ผู้คนอยู่เสมอสมดังคำกล่าวที่ว่าแม้การเวลาจะผ่านพ้นไปเพียงใดแต่คุณค่าของวรรณศิลป์ที่แท้จริงย่อมไม่มีวันเลือนหายไปจากสังคมไทยอิทนินบุญประเสริฐเรียบเรียง
5: ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

0: คนทำงานดีคือคนมีระเบียบได้แก่ระเบียบในการคิดและในการทำผู้ไม่ฝึกระเบียบไว้ถึงจะมีวิชามีเรี่ยวแรงมีความกระตือรือร้นอยู่เพียงไรก็มักทำงานให้สำเร็จดีไม่ได้เพราะความคิดอ่านสับสนว้าวุ่นทำอะไรก็ไม่ถูกลำดับขั้นตอนมีแต่ความลังเลติดและขัดแย้งทั้งในความคิดทั้งในการปฏิบัติงานพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่1เมษายน2527
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นสนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพ บกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ที่ผ่านมาอาจเป็นปัญหาใหญ่แต่เมื่อเวลาผ่านไปมันก็คือประสบการณ
4: ์ Inspiration
0: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM Morning Mood Music Start Your Day
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและ Index Living Mall Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกครั้งยิ่งใหญ่

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
2: สวัสดีเช้าวันศุกร์ดีเจมาปลุกแล้วครับคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่ EFM Morning Mood ครับผม Music Start Your Day ประจำวันศุกร์นี้นะฮะ2ชั่วโมงนี้6โมงถึง8โมงเช้าอยู่กับผมยาวๆกับ DJP คุณผู้ฟังอย่าลืมครับผมใครตื่นแล้วเช็คชื่อเข้ามาได้2ช่องทางครับ Atime ฟังฟิน Music Application แล้วก็เว็บไซต์ atime.live ครับอยากให้มิวสิกเพลงไหนเป็นเพลงที่ Start Your Day ของคุณนะฮะส่งเข้ามากัน DJ บอกเลยว่าใจดีมากๆนะครับคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยฝนตกบ่อยมากนะคุณผู้ฟังวันนี้ตื่นเช้ามาพิมพ์หนาวมากเลยอะไม่รู้มันเกี่ยวไหมแต่ว่าทุกวันเลยที่ฝนมันตกอะรู้สึกว่าแอร์มันจะเย็นเป็นพิเศษและหลับสบายมากเมื่อเช้าเนี่ยเกือบละดีนะผมตั้งนาฬิกาปลุกไว้2ก๊อกคุณผู้ฟังคือตั้งก๊อกแรกเนี่ยประมาณ 05:55 แต่กดอีกก๊อกนึงไว้ 05:30 นะฮะคือถ้าสมมุติไม่ได้กดอีกก๊อกเนี่ยมั่นใจมากว่าวันนี้คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงยาวๆ2ชั่วโมงแบบไม่มีดีเจนะครับเพราะอากาศเมื่อเช้าดีเหลือเกินนะหนาวเหน็บกันเลยทีเดียวนะครับผมก่อนไปลุยกันต่อคุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนเรียลมิตฟรีสไตร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไตร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับ Index Clearance Sales ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาครับผมไปลุยกันก่อนเลยดีกว่ากับเพลงแรกของเราในวันนี้คุณผู้ฟังผลงานเพลงใหม่จากเพอร์พีชครับเป็นเพลงที่เมื่อวานเนี่ยได้ไปนั่งคุยกับเพื่อนๆมาแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งที่เจอเหตุการณ์ที่มันสะเทือนใจในขาของชีวิตอยู่คุณผู้ฟังแล้วเขาบอกว่าเขาฟังเพลงเนี้ยเขาไม่เคยกลั้นน้ำตาได้อยู่เลยนะครับผมและเหตุผลที่อิมรู้คืออะไรรู้ไหมคือเปิด EFM เนี่ยแล้วเมื่อวานอ่ะเพลงเนี้ยมันเด้งขึ้นมาในรถแล้วอยู่เพื่อนพิมพ์จากที่คุยกันอยู่เฮฮากันอยู่อ่ะก็ร้องไห้ออกมาครับแต่เขาร้องไห้ออกมาด้วยความคิดถึงแหละไม่ได้ด้วยความเศร้าอะไรขนาดนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังกันเลยกับเพลงนี้กับไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงจากเพอร์พีชครับ

เอาจริงชอบความหมายของเพลงนี้มากคุณผู้ฟังเพลงใหม่ล่าสุดจากพี่นัทศักดาธรครับผมกับธีรวรรณครับความหมายของเพลงนี้มันคือเฮ้ยการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นึงยิ่งในยุคปัจจุบันเนี้ยคุณผู้ฟังเราจะรู้ได้ยังไงว่าปลายทางของความสัมพันธ์มันจะเป็นยังไงเราจะมั่นใจได้ยังไงบางคนแบบไม่รู้เลยว่าเฮ้ยการที่เราอยู่ในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเราสามารถมั่นใจพอที่จะอยู่กับเขาไปได้ตลอดชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถแต่งงานกับเขาได้หรือเปล่าแต่พี่นัทศักดาธรกลับมองใหม่ครับบอกว่าเฮ้ยบางทีอ่ะไอ้เรื่องราวเหล่านั้นมันอาจจะยังไม่ต้องถูกนำมาคิดก็ได้นะบางทีการที่รักเขาไปทีละวันทำทุกวันให้มันดีที่สุดยังไม่ต้องมาคิดถึงอนาคตอ่ะมันก็อาจจะเป็นอีกหนึ่ง mindset ที่ดีเหมือนกันแล้วก็ทำให้ความสัมพันธ์อ่ะมันยืนยาวแล้วก็เฮลตี้ได้เหมือนกันคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นใครที่อาจจะมีความคิดอะไรแบบนี้อยู่นะครับผมลองฟังเพลงนี้ดูทีละวันแล้วก็ลองคิดอะไรใหม่ๆให้มันเฮลตี้เฮลตี้ดูนะครับจากพี่นัทศักดาธรคุณผู้ฟังแล้วก็นะผลงานเพลงจากน้องบัสครับผมกับดีใจที่ไม่มีเธอครับไปกันต่อเลยคุณผู้ฟังกับเพลงที่ขอเข้ามา2เพลงจัดให้ต่อกันเลยนะครับเพลงแรกเนี่ยคือความหมาย2เพลงนี้มันจะคอนทราสต์กันนิดนึงเพราะเพลงแรกเนี่ยคุณคือดอกไม้ที่รอฝนครับแต่อีกเพลงหนึ่งคือเธอไม่ชอบฝนสรุปแล้วเธอจะรอฝนหรือเธอจะไม่รอไปฟังกันใน2เพลงนี้ดอกไม้ที่รอฝนจาก The Toys และเธอไม่ชอบฝนจากพี่โดมจรวัฒน์ครับ

0: EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลงและ Index Living More Clearance Sale ลด Clear Stock ครั้งยิ่งใหญ่
2: จบไปกับหนึ่งผลงานเพลงจากพี่วีวิโอเลตครับผมกับหากฉันตายครับคุณผู้ฟังเหตุผลที่เปิดเพลงของพี่วีเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเมื่อวานนี้คุณผู้ฟังพี่วีปล่อยเพลงใหม่ออกมาให้ได้ฟังกันแล้วครับกับเพลงที่มีชื่อว่า Give Up Give In นะคุณผู้ฟังหลังจากที่โอ้โหทุกคนแฟนคลับเนี่ยทวงกันมาเหลือเกินพี่วีบอกว่าขอแล้วขออีกขอแล้วขออีกนะครับตอนนี้ Now is Yours แล้วก็คือส่งเพลงใหม่มาให้ฟังกันแล้วกับ Give Up Give In ซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหเพลงนี้คือไวบ์ดีมากๆตามสไตล์พี่วีเลยแถมที่สำคัญครับผมอยากให้ลองไปดู MV เพลงนี้กันด้วยเพราะว่าผู้กำกับของเพลงนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนครับแต่ว่าเป็นพี่วีวิโอเลตตัวเองเลยมากำกับเพลงนี้ครับคุณผู้ฟังก็เลยเปิดเมื่อกี้ให้กับ1ผลงานเพลงจากพี่วีนะครับเดี๋ยวไปกันต่อกับอีก1ผลงานเพลงที่ขอเข้ามาคุณผู้ฟังไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วเหมือนกันขอบคุณที่ขอเพลงกันเข้ามามากๆครับเช้านี้จากพี่พราวคณิตกุลครับผมนี่คือได้โปรดครับ

0: อีกหนึ่งเพลงใหม่ที่เรียกได้ว่าถ้าเป็นเจนซีเขาจะบอกว่าเพลงนี้2เต็ม10เลยครับเฮียนะครับผมนี่คือเมื่อไหร่จะมีใจให้กันนะครับจาก Black Heart คุณผู้ฟังอีกหนึ่งผลงานเพลงดีๆนะครับผมจากศิลปินแรปเปอร์เจนซีของเรานะครับเดี๋ยวทิ้งท้ายชั่วโมงแรกไปคุณผู้ฟังฝากไว้ก่อนเลยกับอาหารแมวกินโนเรมิสฟิสไรอร่อยพอดีคำกับนิคิวฟิสไรจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารครับ Index Clean Sales ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขาครับผมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรากลับมาลุยกันต่อกับ EFM Morning Mood นะครับสำหรับใครที่ขอเพลงจากน้องภูวินไว้แล้วก็รอฟังเพลงจากมายาราฟิชเชอริงกับ C9 อยู่เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียว 7:00 นตรงกลับมาเจอกันส่วนใครฟังผ่านทางวิทยุอยู่นะครับเดี๋ยว 7:30 นกลับมาลุยกันต่อนะจ๊ะ
1: EFM Morning Mood Music Start Your Day
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารและ Index Clearance Sale ลดเคลียร์สต็อกสูงสุด 70% วันนี้ถึง3สิงหาคม Index Living Mall ทุกสาขา
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: สวัสดีวันศุกร์ทุกเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนเป็นบทเรียนที่ค่อยๆทำให้เราเติบโตและกลายเป็นคนที่เข้มแข็งและดีขึ้นในทุกๆวันนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นสู้ๆนะคะ
2: สนับสนุนโดยบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอมีแมวต้องมีโอ
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ขออำนาจขอบารมีขอให้การงานรุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าขอพรกับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และดูย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลังแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและไฮลักซ์ Travel Greater Together

0: ็นแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
2: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
0: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียบสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
1: กินโนสปูน
3: ใต้โต๊ะทำงาน
4: อยากให้ออกไปเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะ
5: ครับ
4: เพราะว่ามันเป็นวิธีเดียวที่เราจะบอกว่าเราต้องการอะไรผู้สมัครทุกคนที่เป็นผู้ชนะควรจะต้องหันไปมองว่าคะแนนที่เหลือที่ตัวเองไม่ได้นะมันอยู่ที่ใครดูทำไมดูเพื่อให้เห็นว่าเอ้ามันมีคนอีกตั้งเท่านี้นะที่ชอบอะไรบางอย่างที่คนอื่นเสนอซึ่งอาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับเราการที่ได้เห็นมันจะทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันยังมีคนอีกตั้งกลุ่มขนาดนี้ที่เราต้องไปทำมันนี้ให้ด้วยอยากให้ไปแสดงพลังประชาธิปไตยให้เห็นว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มาถูกทางแล้วทั้งระบบประชาธิปไตยแล้วก็วิธีการบอกเรารักใครชอบใครค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะ
6: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนรับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะศูนย์ดำรงธรรมเปิดรับเบาะแสจากกรณีทุจริตการสอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
9: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
10: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
9: หรอใช้ยากไหมล่ะ
10: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
9: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
10: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
9: อืมดีจังโอเคเลย
11: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล